0: ลาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วเข้าคองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับพอถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
0: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า 5,700,000 รายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า 5,700,000 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5,400,000สิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซีบีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
0: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทละสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหัวชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร้ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
13: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย
20: ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตาม

0: าธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงเนี้ยพอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
1: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
0: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
0: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรโรงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
1: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆ ก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
0: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ

0: ับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
0: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
1: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
5: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
5: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
4: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้ว
1: ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
3: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรแล้วผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมนะเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลไอ้เรื่องของการสเล็กเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
3: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
5: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกและก็ภาค1-9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
3: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวันรายงาน
0: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
0: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
9: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
8: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
9: ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
8: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอน มีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทั้งทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามรายการได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราทั้ง2คนวันนี้นะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับหลากหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปพูดคุยกันครับเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะครับจะปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบเศรษฐกิจของไทยของเราเลยนะครับเรื่องของการที่จะรับจ้างผลิตใช้แรงงานราคาถูกสู่การเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมชั้นสูงเพื่อหนีกับดักรายได้ปานกลางนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิธันประภาสและท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ประสานเสียงเนี่ยเรื่องของการไปเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกนะฮะไม่ใช่แค่วัฒกรรมไม่ใช่เรื่องของการทูต170ปีแต่คือการพยายามเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนะฮ
2: ะ
1: เรื่องสวนะฮะหัวสวเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับมีความคืบหน้ากันออกมาศึกชิงผู้ว่ากทมและพัทยานะครับดีเดย์วันนี้นะครับรับสมัครการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยานะครับจับเบอร์กันเนี่ยแหละครับอ่ะต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีใครอย่างไรกันบ้างนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ชัดและมีหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาบุรพาชัยศรีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนเดิมก็ลงสมัครด้วยนะฮะแล้วก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุขนะฮะดร.โจจากภาคประชาชนและยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่กำลังที่จะลงสมัครนะครับวันนี้ติดตามดูนะฮะน่าจะคึกคักก็จะรับสมัครกันยาวๆเนี่ยไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้แต่เชื่อว่าวันนี้แหละตัวเต็งตัวหลักเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อที่จะสมัครนะครับจริงผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยานะฮะอันนี้เป็นสีสันทางการเมืองที่น่าติดตามนะฮะส่วนเรื่องของการสมรสนะฮะสมรสอัมพราง
2: เรื่องผลประโยชน
1: ์เมื่อก่อนเคยได้ยินแต่สมรสซ้อน
2: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเรื่องของระบบทางทะเบียนเนี่ยการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนกันผมสมรสกับคุณปณิสราวันรุ่งขึ้นผมไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยมันทำได้เพราะไม่ได้มีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยทำได้ยากนะครับแม้คุณจะเปลี่ยนชื่ออะไรยังไงก็ตามแต่อัตลักษณ์ตัวตนของคุณคือบัตรประชาชนเลข13หลักคนไทยกับคนไทยเนี่ยไปสมรสซ้อนกันเนี่ยทำได้ยากแล้วทำไม่ได้นั่นแหละแต่คนต่างชาติเนี่ยมีการมาสมรสซ้อนหรือสมรสอำพรางเพื่อที่จะเป็นนอมินีเช่นในกรณีที่อยากจะอยู่ในประเทศไทยนานๆมีวีซ่านักท่องเที่ยวมีวีซ่าทำงานแต่วีซ่าหมดอายุทำยังไงแต่งงานกับผู้หญิงคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะอยู่ในประเทศไทยได้นานยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเรียกว่าสมรสอำพรางนะฮะเดี๋ยวก็จะมีประเด็นนี้นะครับออกมานะฮะว่าจะมีการแก้ไขกับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเรื่องของโลกแล้วก็จิตวิญญาณนะฮะเรื่องของศาสนาเนี่ยพยายามที่จะหาทางควบคุม AI นะฮะคือเขาบอกว่า AI ปัจจุบันเนี่ยถ้าใช้เป็นใช้ดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ดีเนี่ย AI จะทำลายจิตวิญญาณความเป็นมนุษย
2: ์
1: นะฮะ ทางด้านของหน่วยงานทางศาสนาเนี่ยเขาก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่า AI เนี่ยพอครองโลกแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะเลือนหายไปในความทรงจำนะครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดกันปากต่อปากศีลธรรมและจริยธรรมจะหายไปนะครับก็มีการคุยในเรื่องนี้เพราะว่าใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว31พฤษภาคมนี้
2: วันอาทิตย์ค่ะ
1: วิสาขบูชา
2: วิสาขบูชาน
1: ะครับก็มีการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ไปจัดที่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีหลายเรื่องราวเลยนะฮะที่จะมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ค่อนข้างจะร้อนแรงพรรคประชาชนกำลังจะถูกยื่นยุบพรรคอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพูดพาดพิงองคมนตรีแต่ตรงเนี้ยผมมองแล้วว่าการพูดพาดพิงองคมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของข่าวนะครับแต่ต้องไปดูว่าเนื้อความที่คุณณัฐพงษ์เนี่ยไปพูดเนี่ยพูดในประเด็นไหนมันไปซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม
2: ่
1: นะครับตรงนี้ต้องติดตามดูทางด้านของกกต.ก็บอกว่าในทางธุรการเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วนะครับคดีคุณศักดิ์สยามซุกหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแก้รัฐธรรมนูญมีความคืบหน้านะครับทั้งหมดเราก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะไปดูเรื่องแรกครับคุณบริสราครับเรื่องของคณะสงฆ์นะครับที่เขาอยู่ที่ประเทศจีนนะครับไปร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกนะฮะ
2: ค่ะซึ่งทางพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมนะคะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกค่ะเป็นประธานในการเปิดประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่11นะคะซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีนี้ค่ะซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่หลิงซานฟันกงนะคะริมทะเลสาบไทหูเมืองอู่ชีนะคะที่มณฑลเจียงซูนะคะโดยมีผู้นำผู้นำชาวพุทธแล้วก็นักวิชาการกว่า 3,000 รูปแล้วก็รวมถึง 3,000 คนด้วยนะคะจากทั่วโลกเข้าร่วมนะคะการจัดงานในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติค่ะซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21ค่ะโดยที่ประชุมมีการหารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตแล้วก็การรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วค่ะก็มีการเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังทางนโยบายโลกรองรับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีค่ะมีการเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกแล้วก็รับมือกับภัย AI ด้วยโดยมีการนำหลักปณิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบนะคะในการคุ้มครองออกแบบ AI เพื่อเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตานะคะแล้วก็ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะในวันนี้คณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกค่ะจะเดินทางมาต่อที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันด้านสันติภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: ครับคือเดี๋ยวนี้ AI มีการพัฒนาไปมากนะครับปัจจุบันนี้มีการนำคำสั่งคำสอนแล้วก็พระไตรปิฎกเนี่ยไปบรรจุเอาไว้นะครับในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล AI สามารถที่จะดึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาเผยแผ่เหมือนพระนะครับคือหลักการแล้วเนี่ยทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต้นทางเนี่ยก็คือศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นแล้วก็สาเหตุของการพ้นวิธีการพ้นทุกข
2: ์
1: ด้วยอริยสัจ4นะครับรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรสาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะทำยังไงให้พ้นทุกข์และนำไปสู่การสู่นิพพานนะครับก็คือทางพ้นทุกข์นี่เองศาสนาพุทธเนี่ยสั่งสอนให้คนเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะครับโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็คำสอนเหล่านี้เนี่ย 2,500 กว่าปีก็ถูกถ่ายทอดมายังพระสงฆ์นะครับที่เปรียบเสมือนผู้เผยแผ่ศาสนานะครับคำสอนเหล่านี้แล้วคำสอนเหล่านี้สมัยก่อนมายังไงสมัยก่อนไม่มีเทปไม่มีซีดีเนี่ยก็ผ่านมาจากบทสวดต่างๆ นะฮะคุณจะสังเกตว่าจะมีบทสวดในภาษาบาลีสวดต่อกันมาสวดต่อกันมานี่คือการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบก่อนๆนะครับด้วยผ่านในรูปแบบบทสวดสมัยก่อนไม่มีหนังสือไม่มีซีดีไม่มีอะไรเลยก็จะใช้บทสวดเนี่ยแหละเป็นการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านยุคผ่านสมัยจนถึงทุกวันนี
2: ้
1: นี่คือรูปแบบของการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันพอมี AI ปุ๊บเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำธรรมะสู่คนเมืองและยุคดิจิทัลด้วยหลักธรรมที่ลึกซึ้งและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเราจะต้องมีการพัฒนานะครับเรื่องของ AI เนี่ยให้เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับด้วยปัญญานะครับมีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทางองค์กรพุทธเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดแล้วก็ตระหนักถึงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยไม่ได้มองว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นคือภัยนะครับแต่ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องใช้อย่างมีปัญญานั่นเองเหมือนศาสนาเนี่ยแหละศาสนาความเชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเชื่อและศรัทธาด้วยปัญญาเนี่ยปัญหาไม่เกิดแต่หากเราไม่เชื่อศรัทธาด้วยปัญญาปัญหานั้นจะเกิดนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาระบุครับว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้นะฮะภารกิจต่างๆก็สำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการเอาไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะฮะในโอกาสอันดีที่ปีนี้ไทยฝรั่งเศสเนี่ยก็ครบรอบสถาปนาทางการทูต170ปีบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับมีความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพการหารือนี้ก็เป็นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สร้างโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองประเทศแล้วก็มีการพบตัวแทนภาคเอกชนของฝรั่งเศสแหละนะครับในการที่จะได้รับการยืนยันในการเพิ่มการลงทุนในไทยอ่ะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีซึ่งไทยเนี่ยก็ตื่นตัวและพร้อมรับการลงทุนในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาวให้กับเอกชนทั้งในฝรั่งเศสยุโรปโดยเฉพาะการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่า FTA THEU นะฮะ Free Trade Area นั่นแหละก็คือเขตปลอดสินค้าเนี่ยระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปไทยส่งไปบ้านเขาไม่เสียภาษีเขาส่งมาบ้านเราก็ไม่เสียภาษีแต่ว่าไม่ใช่สินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าบางประเภทและของเราเนี่ยก็จะขอเน้นเป็นเรื่องของสินค้าทางการเกษตรที่จะได้ส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยลดภาษีลงหรือภาษี 0% นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ไทยเนี่ยได้ตั้งหมุดหมายเอาไว
2: ้
1: ในการเจรจาทุกครั้งนั่นก็คือเขตFTA เนี่ยไทย EU นะครับก็อยากจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับการส่งออกของไทยนะครับนายกยังย้ำครับว่าสินค้าไทยในมุมมองสหภาพยุโรปในขณะนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามมาตรฐานนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดเรื่องสินค้าเกษตรนี่ไงฮะก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบและจะไม่มีผลประโยชน์ของประเทศไปสร้างข้อตกลงทำให้เกิดความสูญเสียเด็ดขาดนะฮะอ่ะนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือผลักดันเรื่องของการลงทุนนั่นเองไปคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่ให้มาลงทุนในประเทศไทยไปคุยเรื่องของเขตการค้าเสรีไทยยุโรปนะครับและอื่นๆด้วยนะฮะในฐานะผู้นำประเทศฮะ
2: ค่ะส่วนด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธารประภาสนะคะก็พูดถึงในส่วนของการวางหมากดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแห่งอาเซียนค่ะซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI มีการพบหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Airbus Group SE นะคะผู้ผลิตอากาศยานแล้วก็ระบบป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งมีการดำเนินธุรกิจมาในไทยเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วก็ครอบคลุมทั้งเครื่องบินพาณิชย์อากาศยานด้านความมั่นคงเทคโนโลยีอวกาศระบบดาวเทียมนะคะธุรกิจ MRO ค่ะซึ่งเมื่อวันที่ ที่25 มกราคม 2569นะคะที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีการพบปะหารือกันซึ่งท่านคุณเอกนิตินะคะก็บอกว่าทาง Airbus เนี่ยมีการเปิดเผยแผนการขยายการลงทุนในระบบการบินยุคใหม่นะคะหลายด้านด้วยกันทั้ง Digital Aviation นะคะVirtualReality นะคะหรือว่า VR นะคะแล้วก็ Augmented Reality นะคะหรือว่า AR นั่นเองการพัฒนาบุคคลบุคลากรในวิศวกรรมอากาศยานในประเทศนะคะซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางปฏิบัติการสำคัญของทาง Airbus นอกประเทศฝรั่งเศสซึ่งแผนดังกล่าวค่ะสอดคล้องกับแผนที่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตไปสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแล้วก็บุคลากรอากาศยานสมัยใหม่ของภูมิภาคนะคะก็จะมีการดึงองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ทักษะระดับสูงเข้ามาเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะให้ประเทศของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศรับจ้างการผลิตไปคุยกับเขามาผลิตสินค้าบ้านผมเอาแรงงานบ้านผมเป็นตัวตั้งนะฮะอันนี้มันคือกับดักรายได้ปานกลางฮะรับจ้างผลิตด้วยแรงงานราคาถูกเราจะไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางเราต้องพัฒนานะฮะที่เราใช้คำว่าอะไรอ่ะอัพสกิลรีสกิลอีกแล้วหรอแล้วมันอัพได้จริงรีได้จริงไห
2: ม
1: อัพสกิลก็คือพัฒนาทักษะรีสกิลก็คือทำทักษะต่างๆเนี่ยให้มันดีอ่ะเรียนรู้ทักษะต่างๆเนี่ยแต่ปัจจุบันอ่ะอาชีพหลายอาชีพเนี่ยล้มหายตายจากไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะอัพสกิลรีสกิลได้ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพเนี่ยประชาชนเนี่ยในทรัพยากรมนุษย์นะฮะคำถามคือว่าตอนนี้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย EV เข้ามาเยอะเรามีช่าง EV ช่างไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ตามอู่ต่างๆอู่ข้างนอกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเวลารถพังทีเนี่ยเข้าศูนย์จะคิดเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาเพราะเขาผูกขาดถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆและสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราอยากจะพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางเราอย่ามองว่าอ๋อเข้ามาผลิตแล้วเราเอาแรงงานของเราเนี่ยไปใช้แรงงานเราก็จะมีเงินมีรายได้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะเราก็ยังเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยเหมือนที่คุณเอกนิตินิธันประภาสบอกและที่ท่านนายกบอกว่าเราจะต้องเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงกล่าวคือเราจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้นะครับประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งวัตถุดิบแต่ไม่ใช่ประเทศที่เก่งด้านการแปรรูปสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยภาคใต้เนี่ยก็ยังกรีดยางกันอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมฮะน้ำยางเนี่ยเราก็ขายในราคาถูกไปขายให้กับมาเลเซียเนี่ยก็รับน้ำยางของเราไปประเทศเขาก็มีถูกไหมเขารับน้ำยางของเราไปปุ๊บเขาผลิตเป็นยางรถยนต์มูลค่าก็สูงขึ้นแล้วส่งมาขายในไทยกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยผลิตแล้วไม่ได้แปรรูปเองให้เขาแปรรูปแล้วมาขายของเราเนี่ยให้กับเราเนี่ยในราคาแพงอันนี้คืออดีตนะฮะที่เราบอกว่าเราจะไม่เอาแบบนี้แล้วเราจะไม่เป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางแล้วน
2: ะครับ
1: การเยือนในครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ยก็มองแล้วว่าเราจะในการที่จะปฏิรูปในรูปแบบเศรษฐกิจเนี่ยให้ประเทศเราเนี่ยมีเป็นประเทศที่มีรายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทนอยู่กับแบบเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะต้องติดตามดูว่าการเยือนในครั้งนี
2: ้
1: แล้วก็ในภาคของธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่มีรัฐมนตรีคลังอย่างคุณเอกนิตินิธันประภาสที่มีที่เป็นอดีต อธิบดีนะครับลูกม่อของกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเรื่องการเงินเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเรื่องของการขยายการลงทุนเปลี่ยนแปลงประเทศให้หนีจากกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับมาดูเรื่องสมรสซ้อนกันบ้างนะครับแหมคือประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของการสมรสเนี่ยเดี๋ยวนี้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะสมัยก่อนชายและหญิงจูงมือไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ไปที่ทะเบียนนะฮะให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสอ่ะอันนี้ก็นับหนึ่งในการใช้ชีวิตคู
2: ่
1: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผู้ใดใครก็ได
2: ้
1: นะครับเพศสภาพใดก็ได้ถ้าคุณรักชอบกันก็คุณก็สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันได้อันนี้คือประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้มีการสมรสอำพราง สมรสอำพรางคือชาวต่างชาติเนี่ย จะเทาจะขาวหรือจะอะไรก็ไม่ทราบนะฮะ
2: ค
1: ือเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาจะมีวีซ่าวีซ่าเนี่ยท่องเที่ยววีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีกำหนดเวลาในการพักอาศัยถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่นานๆทางออกของเขาอีกทางนึงเนี่ยก็คือสมรสกับผู้หญิงคนไทยพอสมรสกับผู้หญิงคนไทยเขาก็จะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเหมือนผมมาประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเอ๊วีซ่าจะหมดอายุคุณปริศราจดทะเบียนกันหน่อยสิคุณปริศราก็รับจ้างผมจ่ายให้หมื่นหนึ่งคุณปริศราก็จดทะเบียนซะอย่างนั้นนะฮะผมก็อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นจะไปทำธุรกิจเทาอะไรก็ทำได้ถูกไหมอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะเรื่องนี้ฮะคุณนฤชาโคสาศิวลัยอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยครับมีการสั่งการด่วนที่สุดนะฮะด่วนที่สุดเนี่ยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำชับกับสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตแล้วก็สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศนะฮะปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างในการจดทะเบียนสมรสอำพรางเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะอันนี้ของกรมการปกครองนะครับจะต้องมีการตรวจสอบคำร้องนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนั่นแหละก็คือว่าถ้าใครมาจะจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับจะต้องมีความเข้มงวดตรวจสอบประวัติการสมรสแบบเรียลไทม
2: ์
1: นะฮะจะต้องมีการสอบปากคำเช่นผมเป็นคนต่างชาติจะไปสมรสกับคุณปานิสราที่เป็นคนไทยจะต้องถูกแยกห้องเหมือนสอบสวนโดยตำรวจเลยนะครับว่าคุณปานิสราแยกห้องนะฮ
2: ะ
1: เขาจะถามคำถามเดียวกันคุณทรงพลเจอคุณปณิสราเมื่อไหร
2: ่
1: คุณทรงพลคิดว่าคุณปณิสราชอบอะไรอะไรก็จะถามคำถามที่มันเป็นรายละเอียดส่วนตัวความจริงมีหนึ่งเดียวถ้าสองคนตอบไม่เหมือนกันมีพิรุธ มีพิรุธนะฮะอันนี้เขาก็จะเป็นการป้องกันนะฮะพอคนรู้แบบนี้เตรียมกันดีกว่าแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าตำรวจเขาจะไปถามอะไรเราเขานายทะเบียนก็จะไปถามอะไรเราถูกไห
2: ม
1: ต่อไปเนี่ยถ้าชาวต่างชาติเดี๋ยวจะจดทะเบียนกับคนไทยจะต้องถูกแยกห้องสอบสวนว่ามันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าใช่ไหมสมมติถ้าเขาถามเรื่องส่วนตัวคุณปณิสราชอบสีอะไรผมต้องรู้สิเป็นแฟนกันจะจดทะเบียนกันถูกไหมโอกาสที่แบบคุณปณิสราชอบสีดำผมบอกโอ้ชอบสีชมพูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล
2: ้
1: วพ่อแม่เขาชื่ออะไรไม่รู้อีกเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้อีกชอบกินอะไรก็ไม่รู้อีกแฟนกันภาษาอะไรถูกไหมฮะต่อไปเนี่ยจะจดทะเบียนกันเนี่ยเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องถูกแยกนะฮะไม่ใช่คนไทยนะฮะอันนี้คือต่างชาติกับคนไทยส่วนคนไทยเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีการสอบสวนนะฮะนี่โดยกรมการปกครองนะอันนี้ก็เป็นมิติใหม
2: ่
1: มิติใหม่ที่จะทำให้เรื่องของการสมรสเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าสมรสอำพรางเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแล้วมีอำนาจด้วยนะในการปฏิเสธรับจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะมีการควบคุมเอกสารนะฮะใบรับรองโสดชาวต่างชาติ
2: ใบรับรองโสดไม่เคยได้ยินเลยค่ะผู้สมคน
1: ต่างชาติก็ต้องมีใบรับรองโสด
2: การันตีได้หรอว่าโสด
1: เขาจะต้องมีใบรับรองโสด
2: ค่ะ
1: ก่อนเขาจะมาแต่งงานกับคุณต้องไปถามเขามีใบรับรองโสดไหมครับแล้วก็จะต้องมีการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวมันปลอมเดี๋ยวมันอะไรนะฮะเพราะมันมาจากภาษาไทยจีนอังกฤษเนี่ยแปลกันไม่ออกหรอกครับ
2: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครจะมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยที่กรมการปกครองเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเพื่อการทุนเทาใช้ช่องว่างอะไรตรงนี้จะต้องมีการสอบสวนแล้วก็มีการดูเอกสารในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยปละละเลยไปเนี่ยมันจะเป็นการฟอกสถานะทางกฎหมายนะครับก็คือวีซ่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะได้เป็นวีซ่าแต่งงานแล้วเขาก็จะอยู่เป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรรมในพื้นที่ได้นะฮะอันนี้เขาก็กำจัดทุนเทาแล้วก็นอมินีในการถือครองทรัพย์สินกฎหมายไทยห้ามชาวต่างชาติซื้อที่ดินธุรกิจบางประเภทนะฮ
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นคู่สมรสชาวไทยจะทำให้สามารถถือกันได้ครึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าใช้ภรรยาเนี่ยบังหน้าถือทรัพย์สินบังหน้าด้วยการจดทะเบียนสมรสอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะฮะในการที่จะจดทะเบียนสมรสเช่นผมจดทะเบียนสมรสกับคุณปานิสราและคุณพาคุณปานิสราเนี่ยไปค้าประเวณีข้ามประเทศ ติดตามขึ้นเครื่องบินกันไปเนี่ยในฐานะคู่สมรสแต่จริงๆคือพาคุณปณิสราเนี่ยไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ
2: อ
1: ันนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมันเลยต้องมีการปฏิรูปการจดทะเบียนสมรสของประเทศไทยระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติให้มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นกล่าวคือ1มาถึงปุ๊บเนี่ยแยกห้องสอบว่าเอ๊ะ2คนเนี่ยแฟนกันจริงไห
2: ม
1: นะฮะแล้วก็จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันการสมรสอำพรางนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้เป็นดาบสองคมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดีจริงนะฮะไม่โปร่งใสจริงเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการเรียกสินบนด้วยเพราะมันคือดุลพินิจเจ้าหน้าที่ถูกไหมเจ้าหน้าที่จะจดไม่จดเนี่ยมันดุลพินิจเขาตัวเนี้ยต้องระวังว่าเฮ้ยถ้าเขาใช้ดุลพินิจทุจริตเรียกรับสินบนจ่ายใต้โต๊ะหลับตาข้างนึงเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการทุจริตได้นะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเนี่ยตอนนี้ของกรมการปกครองสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการต่างประเทศมันไม่เชื่อมโยงกันถ้าเชื่อมโยงกันปึ้งปุ๊บเนี่ยปัญหาตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหานะครับแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบปลายเหตุแต่เราก็จะต้องมีการแก้ไขกันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องของทุนเทานอมินีถือครองทรัพย์สินค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอันนี้คือการปฏิรูปยกระดับการป้องกันการทุจริตในการจดทะเบียนสมรสโดยกรมการปกครองนะครับ
2: เป็นอะไรใหม่ๆดีเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ท่านคะในปีงบประมาณนี้ทางสพทมีการปรับจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
6: ค ค่ะเนื่องจากว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปัจจุบันท่านประเสริฐจันทละรวงทองนะคะท่านได้อยากจะลดภาระของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาลงนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินเรื่องของการเรื่องของการปรับจุดเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตในสถานศึกษาแล้วก็ได้มีการปรับรูปแบบหรือว่าการสอบนะคะออกมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยจะเป็น ITA ออนไลน์ซึ่งใช้อยู่นะคะที่จะมีการประเมินอยู่ส่วนหนึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแต่ปีนี้จะปรับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า OIP Plus ซึ่งทำให้ลดภาระ

0: ของกลไกการป้องกันความทุจริตด้วยนะคะขึ้นมาซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนเข้ามาก็คือโรงเรียนคุณภาพpartnership school เนี่ยเราได้นำร่องเรื่องของการใช้รูปแบบการใช้ SMS หรือว่าschool management system นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำความร่วมกันกับภาคเอกชนได้ช่วยทำขึ้นมาในโรงเรียนคุณภาพ 1,808 โรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนในพาร์ทเนอร์ชิพครูอีกกว่า 7,000 โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะส่วนตัวเกรดดิ้งนะคะที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่าที่ระดับของเราแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะมีระดับของที่ต้องพัฒนาก็คือ developing ระดับของที่พอรับได้ก็คือ fair ระดับของที่ดีก็คือเรียกว่า good นะคะแล้วก็ระดับที่ดีมากเราเรียกว่า great แล้วระดับที่ยอดเยี่ยมเราก็เรียกว่า excellent ใน5ระดับเนี้ยตอนเนี้ยเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ที่ระดับของ good นะคะคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่3.00 ถึง 3.99เป็นขั้นต่ำนะคะแต่ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนที่ไปที่ระดับเกรดได้แล้วเตรียมที่จะพัฒนาต่อไปที่ระดับ excellent ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนสุจริตมีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศอย่างไรบ้างคะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมเนี่ยต้องเรียกว่าเราต้องบ่มเพาะมาจากระดับของตัวผู้เรียนเลยนะคะปลูกฝังให้เป็นทัศนคติที่ดีเป็น mindset ของเขาให้เป็น เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีในเรื่องของไม่ทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการโรงเรียนสุจริตในมุมของสพฐเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระยะยาวของประเทศเลยค่ะก็เรามาคุยกันในเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับของผู้ใหญ่มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระดับที่ปลายเหตุนะคะแต่จริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่เราจะต้องปลูกฝังไปในระดับของสถานศึกษากับผู้เรียนค่ะ
1: ครับหัวใจสำคัญของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่ครูและนักเรียนต้องยึดถือร่วมกันคืออะไรครับท่านฮะ
0: จะมีอยู่3ส่วนนะคะข้อหรือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเราต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบต้องปฏิเสธการทุจริตเลยนะคะข้อที่2ก็คือการทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าซึ่งจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เป็นผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการสร้างเครือข่ายความสุจริตร่วมกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนและรวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเป็นลักษณะของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใน3ข้อนี้นะคะแล้วก็เป็นหลักสำคัญเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าโรงเรียนเข้าในโครงการโรงเรียนสุจริตหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักของชีวิตของเราที่จะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยค่ะ
1: ครับหลักสูตรต้านทุจริตด้วยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการเรียนการสอนมีความท้าทายยังไงครับและสพฐมีแนวทางสนับสนุนครูผู้สอนยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะต้องอันดับแรกเราต้องสร้าง mindset ในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตก่อนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไป add on เข้าไปหรือว่าไปเป็นภาระของคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษานะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปบูรณาการกับสาระวิชาต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่ะรูปแบบวิธีการถ่ายทอดก็จะต้องเป็นไปในศาสตร์และศิลป์ทางการสอนด้วยเป็นไปตามธรรมชาติวิชาของที่คุณครูนั้นได้สอนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เป็นภาระนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนก็คือพัฒนาเรื่องของกระบวนการคิดของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับ3หลัก3ข้อของปฏิญญาสุจริตด้วยค่ะ
1: ครับหากครูนักเรียนหรือผู้ปกครองพบเห็นสิ่งที่ไม่โปร่งใสในสถานศึกษานะครับสพฐมีกลไกคุ้มครองและตรวจสอบที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสยังไงบ้างครับท่านครับ

0: ความเชื่อมั่นกับผู้แจ้งเบาะแสว่าต้องมีหลัก3ส่วนนะคะ1คือความปลอดภัยนะคะ2ความเป็นธรรมแล้วก็3หลักการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็กระบวนการของการทั้งกลไกการคุ้มครองและกลไกการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถชัดเจนตรวจสอบได้เรียกว่าดีแคลร์กับสังคมได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับที่จะได้เป็นแนวร่วมป้องกันการทุจริตในรั้วโรงเรียนครับ
0: ถ้าดูจากปริญญาสุจริต3ข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการทางการศึกษาผู้ปกครองหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นน่ะสามารถร่วมกันในการทำงานร่วมกับโรงเรียนสุจริตได้ทั้งหมดเลยนะคะภาคประชาสังคมภาคธุรกิจหรืออื่นๆก็ได้เพราะว่า เราต้องมองว่าทุกภาคส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับทางปปช.ด้วยนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานศึกษาค่ะ
1: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
0: เรื่องของหน้าที่นี้จะต้องไม่ใช่เป็นส่วนที่จะต้องเป็นภาคของโรงเรียนหรือว่าทางสพท.เป็นผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวฉันอยากให้เป็นความร่วมกันของทุกภาคส่วนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสำคัญให้กับเด็กในรุ่นต่อไปที่เขาได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นวิถีชีวิตเป็นวิสัยของเขานะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราควรจะต้องโปรโมทหรือว่าให้การสนับสนุนกับนักเรียนหรือคุณครูผู้ปกครองที่ร่วมกันทำดีในการรณรงค์ต้องต้านการทุจริตเนี่ยก็ต้องมีการแบบเชิดชูเขาด้วยนะคะเรียกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนนะคะอันนี้ก็อยากจะส่งเสริมในสองส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องตรงนี้เนี่ยปลูกบูรณาการเข้าไปในโรงเรียนโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคุณครูผู้ปกครองหรือว่าตัวนักเรียนเองดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจัดในรูปแบบของการศึกษาไปได้โดยปกติวิสัยเลยค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับบันทึกสถานการณ์นะคะพูดถึงงานระดับพูดถึงงานอาหารนะคะระดับประเทศที่ใครที่อยู่ในวงการอาหารวงการเครื่องดื่มไม่ควรพลาดนะคะต้องไปเลยกับงานนี้ค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะปีนี้กลับมาแล้วนะคะเริ่มต้นกันไปแล้ววันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จัดใหญ่ขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะได้มาค้นหาสินค้าและบริการแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการค้าแล้วก็การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะได้ไปอัปเกรดการค้าเทรนด์ใหม่ๆนะคะเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยซึ่งภายในงานเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมสินค้านะคะจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารนะคะรวมไปถึงอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะอาหารทะเลแล้วก็ขนมขบเคี้ยวต่างๆซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็มีความหลากหลายต่างกันนะคะครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคอาหารทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารโภชนาการเฉพาะ ด้านก็มีเหมือนกันรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการส่งเสริมความรู้นะคะก็มีด้วยภายในงานใครที่อยากจะไปหาความรู้ใหม่ๆนะคะก็สามารถไปได้ในงานนี้ซึ่งเขาจะมีการสัมมนานะคะหลายเรื่องราวด้วยกันทั้งอย่างการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงเทศกาลพิเศษต่างๆอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลานพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะก็มีไฮไลท์สำคัญนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้มีเทศกาลสินค้าผลไม้ไทยค่ะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะซึ่งมีผลไม้ทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะหลายรูปแบบพร้อมทั้งสินค้าที่รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มนะคะไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center นะคะอาคาร 5-12 ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะเป็นวันแรกในการเปิดเจรจาธุรกิจค่ะซึ่งจะเปิดเจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือตั้งแต่26-29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วง10 นาฬิกาตอนเช้าจนถึง18 นาฬิกาช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะมีการเจรจาธุรกิจรวมไปถึงการจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยในวันที่30พฤษภาคมนะคะช่วงเวลาเดียวกันเลย10 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกานะคะช่วงวันที่26-29นี้นะคะขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพนะคะชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลก็ได้งดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการเปิดให้เจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือ26จนถึง29ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะส่วนในวันที่30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุแล้วก็การแต่งกายค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะก็มีผู้คนสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะถึงแล้วเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเข้าคิวแนะนำว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะเข้าไปได้เลยที่ www.thaifec-anuka.com ค่ะพอไปถึงงานนะคะก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลยถ้าลงทะเบียนไปแล้วก็ไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10นะคะเช่นเดียวกับใครที่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไปอยากจะ walk in ไปรับบัตรหน้างานได้ที่อาคารจุดเดียวกันนะคะก็ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารแวดวงเครื่องดื่มหรือว่าสนใจอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงอาหารนะคะมองหาไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจก็ไปกันได้นะคะสำหรับไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นั่นเองค่ะ
1: ครับน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวนี้เปิดคาเฟ่เปิดร้านอาหารกันเยอะยังไงคนก็ต้องทานยังไงคนก็จะต้องต้องคิดไอเดียอะไรแปลกๆนะฮะไอเดียใหม่ๆขออภัยมีความคิดใหม่ๆนะฮะในการที่จะประดิษฐ์ประดอยอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารปัจจุบันนี้เนี่ยมีความแปลกใหม่มากขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ราคาก็สูงมากนะฮะยุคนี้เนี่ยขนมกาแฟแพงกว่าข้าว
2: ถูกต้อง
1: จริ ง
2: ไปคาเฟ่ทีล่าสุดนี่คือไปทานเค้กชิ้นละเกือบ200คุณสมพล
1: 200
2: ชิ้นนึง
1: เอาง่ายๆเครื่องดื่มเนี่ยธรรมดานะฮะ80บาทเพียงน้อยนะ
2: ใช่ถูกต้อง
1: ต้องเป็นชาที่พรีเมียมขึ้นมาหน่อย200กว่าบาท
2: ถูกต้อง
1: แพงกว่าข้าวนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาหารอะไรกันเยอะนะฮะส่วนมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะฮะก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองนะครับก็มีพลตำรวจตรีสารุติแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับนะครับก็คือคุณสุภมาศในฐานะรัฐมนตรีสำนักนายกก็พาคณะของสคบเนี่ยที่มีทั้งเลขาอะไรเนี่ยไปที่เนี่ยแหละบก.ปคบ.ไปทำไมเขาประชุมกันหารือกันว่า2หน่วยงานเนี้ยอยากจะร่วมมือกันภาษาไทยของเราที่เราฟังกันบ่อยๆนะฮะคือบูรณาการความร่วมมือกันเนี่ยนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายที่จะดูแลผู้บริโภคที่ผ่านมาเนี่ยสคบและบก.ปคบ.มีการ ทำงานกันอยู่แล้วนะครับร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงคดีลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบารากูและคดีต่างๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแต่ปัจจุบันยังมีการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากบางคดีก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นซับซ้อนขึ้นมีโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคได้สินค้าไม่ตรงปกนะฮะสินค้าปลอมก็มีนะฮะแล้วก็มีการขายออนไลน์ด้วยวันนี้ก็คือคุณสุภมาก็บอกว่าวันนี้แหละก็เลยมาคุยก
2: ับ
1: ทางบก.ปคบ.เนี่ยแหละว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเราถือกฎหมายกันคนละฉบับอำนาจหน้าที่เราแตกต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าพอมันแตกต่างกันปุ๊บจะทำงานไม่ได้อันนี้ผมพูดเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันและเชิงรุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ขอความร่วมมือกันนะครับในรูปแบบของการหลอกลวงรายวันณวันนี้มิจฉาชีพทำงานเชิงรุกหน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำงานเชิงรุกประสานข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งกันและกันนะครับถ้าไปดูมิติอำนาจเนี่ย
2: อันนี้
1: เป็นการวิเคราะห์แล้วนะครับของผมเมื่อกี้ข้อเท็จจริงต่อไปเป็นการวิเคราะห์สคบเนี่ยนะฮะหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่คือรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบไกล่เกลี่ยออกนโยบายและฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกล่าวคือเรื่องของสัญญาเงินกู้หรืออะไรต่างๆชดใช้เป็นตัวเงินสคบมีอำนาจในการที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคในเรื่องของตัวเงินรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยอะไรต่างๆนี่คือสคบสิ่งนึงที่สคบไม่มีแต่ปคบมีคือตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขามีคืออะไรฮะสืบสวนสอบสวนออกหมายเรียกหมายจับบุกค้นขังคุมปล่อยนี่คือทางอาญาที่เขามีสคบไม่
2: ม
1: ีหากประสาน2อำนาจนี้เข้าร่วมกันเนี่ยจะทำให้ธุรกิจที่หลอกลวงประชาชนขายสินค้าปลอมอันตรายเนี่ยหมดลงทันทีนะครับดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างสคบกับปคบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากหากทำงานได้อย่างไร้รอยต่อเพราะสคบมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสัญญาและโฆษณาปคบมีความเชี่ยวชาญด้านแกะรอยเทคโนโลยีตามเส้นทางทางการเงินและก็ในการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็จับกลุ่มออกหมายเรียกหมายจับด้วยนะครับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคนหนึ่งก็เหมือนเป็นโล่สคบเป็นโล
2: ่
1: ป้องกันผู้บริโภคดูแลผู้บริโภคปคบเป็นเหมือนดาบที่จะไปลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในเรื่องของการบริโภคสองหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันเมื่อไหร่อย่างไร้รอยต่อปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสุภมาศก็ไปคุยเมื่อวานนี้นะครับว่าเราอยากจะทำงานแบบเพื่อประชาชนในเชิงรุกนะฮะแล้วก็ทำงานลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนด้วยนะครับหากประชาชนต้องการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยสคบก็พร้อมนะครับมีสายด่วนสคบเบอร์1166นะฮะ1166นะครับส่วนทางปคบอันนี้คือทางอาญาก
2: ็
1: 1135 1135นะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนฮะ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยากันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีค่ะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากทมนะคะรวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยยืนยันความพร้อมนะคะก็เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นเป็นพิเศษเลยเรื่องของการคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกผู้มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นค่ะส่วนที่กทม.นะคะกรุงเทพก็มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 6,000 หน่วยด้วยกันก็จะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยเพื่อที่จะได้กำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับซึ่งกกต.นะคะมีการออกมาเชิญชวนประชาชนค่ะรวมไปถึงพรรคการเมืองด้วยให้ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะถ้าหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงนะคะให้มีการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบได้ทันทีค่ะ ส่วนภาพรวมการแข่งขันนะคะทางคุณแสวงบอกว่าก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายที่รุนแรงแต่ก็อาจจะมีการกระทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดนะคะซึ่งกกต.เดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงไปสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดค่ะส่วนนโยบายการหาเสียงของผู้สมัครก็ย้ำว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะคะตามกฎหมายให้ถูกต้องคือถ้าหากหาเสียงเกินจริงเนี่ยอาจจะเข้าข่ายจูงใจแล้วก็หลอกลวงด้วยซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบนะคะเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยมีคุณวุฒิประสบการณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้เช่นเดียวกับการที่จะมีการนำ AI นะคะเดี๋ยวนี้มีการนำ AI มาใช้ช่วยในการหาเสียงด้วยนะก็พบว่าถ้าหากมีการเอา AI เนี่ยมาใช้ในทางที่ผิดออกมาในทางใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะซึ่งกกต.ก็จะมีระบบในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมมากที่สุดค่ะ
1: ครับเดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการกลั่นแกล้งคู่แข่งได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ AI หาเสียงได้อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการกลั่นแกล้งคู่แข่งเขาเรียกว่าใช้แชทบอทใช่ไห
2: ม
1: หรือว่าไป IO อะไรของเขาเนี่ยแหละนะคือยังไงเนี่ยไปใส่ร้ายก็ถือว่าผิดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆกกต.ก็จะต้องคอยตรวจสอบกำกับดูแล ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซื้อเสียงมีไหมคุณแสวงก็บอกแพรมๆบอกว่ามีซื้อเสียงบ้างในชุมชนแออัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันดูนะฮะส่วนไทม์ไลน์เนี่ยปฏิทินไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับก็กำหนดก็คือเริ่มนะฮะเริ่มรับสมัครเนี่ยวันนี้นะฮะ28พฤษภาคม
2: อ๋อ
1: พรุ่งนี้ขออภัย28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งคาดว่าผู้สมัครเนี่ยจะมากันตั้งแต่วันแรกเลยฮะคึกคักเพราะอะไรเพราะเขาต้องแย่งชิงหมายเลขในการหาเสียงทันทีนะฮะใครได้เบอร์1โอ้ดีใจใครได้เบอร์9โอ้ดีใจใครได้เลข2ตัวโอ้เหนื่อยหน่
2: อ
1: ยนะฮะก็คือวันแรกเนี่ยก็จะคึกคักนะฮะก็ติดตามดูตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะส่วนวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพกับนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็อาทิตย์ที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะก็ต้องติดตามดูปัญหาในกรุงเทพนะฮะที่เป็นเพนพอยต์อยู่ไม่ใช่เรื่องของการจราจรเพียงอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนไร้บ้านคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ของปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากคนตกงานคนตกงานคนต่างจังหวัดหรือคนใดๆมาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับผิดหวังไม่มีเงินไม่มีทองแปรสภาพจากคนหางานกลายเป็นคนไร้บ้านอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือคนที่มีปัญหาชีวิตในครอบครัวด้วยเหตุใดๆเนี่ยถูกทำร้ายทุบตีอะไรคนนี้ก็แปลงมาเป็นคนไร้บ้านอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามคนวิกลจริตคนวิกลจริตด้วยเหตุใดๆเนี่ยอันนี้คือคนที่3ก็คือเป็นเหตุของคนไร้บ้านทั้งสิ้นคนไร้บ้านในกรุงเทพเนี่ยเขาไปสำรวจตรวจสอบกันมาแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 1,200 กว่าคนนะฮะ 1,200 กว่าคนนะฮะตอนนี้กรุงเทพมหานครเขาก็มีบ้านอิ่มใจนะฮะบ้านอิ่มใจเนี่ยอยู่ที่แถวๆปราปาแม้นสีเก่านะฮะก็อยู่แถวๆนั้นเพื่อที่จะดูแลคนที่ไร้บ้านนะครับแต่คำถามอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยส่องลงไปดูว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ด้วยเมืองที่ศรีวิไลแบบนี้เนี่ย มันยังมีคนไร้บ้านคนที่ขาดที่พึ่งอยู่พอสมควรตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีการลงสมัครเนี่ยต้องขยับมาดูซะหน่อยต้องขยับมาดูซะหน่อยเรื่องของคนได้โอกาสอย่าไปมองแค่เศรษฐกิจอู้ฟู
2: ่
1: อย่าไปมองเรื่องของการจราจรที่ไม่ต้องติดขัดอะไรพวกนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกขาดจากมิติอื่นไม่ได้นะครับความเป็นเมืองแต่จิตใจของคนก็จะต้องดูแลนะครับอันนี้คือเขาเลยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นมหานครแห่งความเหลื่อมล้ำเมืองหนึ่งนะฮะดังนั้นหากจะลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามดูนโยบายนะครับของว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สมัครนะฮะที่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยหาเสียงกันแล้วนะครับติดตามดูว่าวันพรุ่งนี้วันสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับจะมีใครที่เราอาจจะคิดไม่ถึง มาหรือเปล่านะครับและแนวทางและนโยบายอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไร ติดตามกันครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการที่มีการยื่นคำร้องนะคะต่อกกต.ยุบพรรคประชาชนนะคะในกรณีที่ทางคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะพาดพิงองคมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะคะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ออกมาบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือผู้ร้องเนี่ยเขามองว่าอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการทางธุรการแล้วก็ต้องพิจารณาว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนั้นเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดไหมก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างรอบคอบนะคะส่วนจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่นะคะคุณแสวงบอกในระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยปัจจุบันมีอยู่กว่า10เรื่องนะคะแต่พอมีเรื่องเข้ามาก็ตรวจสอบไปตามข้อเท็จจริงนะคะหากเห็นว่ามีมูลก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งเอาไว้อยู่แล้วส่วนการดำเนินการของคุณณัฐพงษ์ถือว่าเป็นการซ่อมกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่กกต.ก็จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญนะคะมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นนะคะแต่ตอนนี้คุณสวัยบอกยังไม่เห็นรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะก็คือเห็นที่มีเรื่องเข้ามานั่นเองก็จะต้องตรวจสอบกันไปตามกระบวนการ
1: คือยังไม่มีความคืบหน้ารับในทางธุรการไว้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะนำเข้าสู่การประชุมของกกต.ทั้ง7ท่านนะฮะก็คือพูดง่ายๆยังไม่มีความคืบหน้าแล้วน
2: ะ
1: รับทางธุรการอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูนะฮะอีกคดีนึงฮะปิดมหากาพย์วันนี้นะครับนาฬิกาเพื่อนฮะลุงป้อมนะฮ
2: ะ
1: นานละ
2: คืออ
1: ันเนี้ยมันคือเรื่องของคุณวีระสมความคิดไปฟ้องปปช.ฟ้องปปช.เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เปิดเผยข้อมูลองค์กรอิสระสามารถใช้ดุลพินิจตีกรอบปิดทับแล้วก็ส่งมอบข้อมูลไม่ครบถ้วนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือคุณวีระสมความคิดเนี่ยไปฟ้องปปช4ท่านไปฟ้องปปช4ท่านในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ประพฤติมิชอบนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูจะมีคำพิพากษาในวันนี้สำหรับมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนนะครับไม่ได้จบลงที่นาฬิกาเรือนใดเรือนหนึ่งแต่อาจจะเป็นบรรทัดฐานในสังคมว่าเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากภาครัฐสิ่งที่รัฐส่งคืนมาเนี
2: ่
1: ยไม่ควรที่จะเป็นกระดาษเปล่าหรือว่าเป็นแถบสีดำคาดดำเอาไว้และเงียบงันต่อไปนะครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอิสระจับตาดูฮะมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนวันนี้ตัดสินนะฮะ
2: ค่ะและนี้คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปริศราพันแก้วค่ะ
1: ทรงผลชูเวชสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่ง
5: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่โก
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่

0: โปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานนายธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
2: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ันดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่4แล้วนะคะในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะกิจกรรมเล็กๆที่สามารถหาความสุขได้กับตัวเองค่ะวันนี้เป็นเรื่องของ Find a Rainbow นั่นก็คือการไปลองมองหารุ้งนั่นเองค่ะลองมาฟังเรื่องราวกันดูนะคะ Look up Is there a rainbow in the sky?If there is, call out, there is a rainbow. You don't want anyone to miss it. If you can't see a rainbow, why not make one? Draw one with chalk on the pavement. Dress in rainbow colors. Line up objects in rainbow order. Write your name in rainbow letters. You can make someone smile from unexpected colorful joy.Need a little cheer just for you? Go on a rainbow hunt. Look for items around your home that are red, orange, yellow, green, blue, and purple. Draw or write about what you find. You can almost always find a rainbow when you take time to look. เป็นยังไงกันบ้างคะได้ลองมองหาสายรุ้งในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวกันบ้างหรือเปล่าคะคำว่า rainbow สะกด RAINBOW rainbow ก็มีวิธีการต่างๆนะคะที่เขาแนะนำที่จะสร้างรุ้งขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มองหาไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็อาจจะวาดขึ้นมาเองนะคะใช้สีวาดขึ้นมาเองหรือบางครั้งก็อาจจะลองแต่งตัวในสีสันที่เป็นสีรุ้งนะคะหรือเอาของที่อยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะมาเรียงกันให้เป็นเหมือนสายรุ้งนะคะสิ่งเล็กๆเหล่านี้ก็อาจจะสร้างความสุขแก่เราได้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Everyday English แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Molelak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่แมนวันก่อนน่ะที่ประชุมหมู่บ้านลุงผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีภัยตามปฏิทินสาธารณภัยกับเขาด้วยนะพี่นะ
5: แม่ซอยแล้วเองจะเอาอะไรกับปฏิทงปฏิทินสาธารณภัยนั่นเล่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยแล้งน้ำท่วมมันก็ย้ายเดือนไปมาจนข้าก็งงข้าไม่เห็นฝนมันตกหน้าฝนมาหลายปีแล้วนะ
4: พี่ก็ฟังไว้บ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนี่พี่เราจะได้เฝ้าระวังภัยจากโรคระบาดในช่วงฤดูฝนและช่วงอื่นๆไว้อย่างลุงผู้ใหญ่เขาบอกอุทกภัยมาช่วงมิถุนายนถึงกันยายนภัยแล้งมกราคมถึงพฤษภาคมพายุฤดูร้อนมีนาคมถึงพฤษภาคมภัยหนาวตุลาคมถึงมกราคมลุงผู้ใหญ่ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะพี่นา
5: ได้แม่สร้อยข้าจะได้จดลงปฏิทินกับเขาไว้คราวหน้าคราวหลังจะได้เฝ้าระวังจากโรคระบาดในช่วงฤดูอย่างโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกตับอักเสบและยังมีฉี่หนูอีกด้วย
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
4: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
4: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความ แข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
6: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
4: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก่าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
4: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
7: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
4: สวัสดีค่ะต้นผู้ป่วยที่ว่านั้นค่ะวันนี้เราจะมา2คนนะคะสำหรับดิฉันดารารัตน์สมติดแล้วก็น้องพัชรพลมาลายแย้มค่ะวันนี้สามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางสวทนะพื้นที่ของ3จังหวัด5สถานีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น FM สวทสุราษฎร์ธานีเนี่ย 89.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเป็นแม่ข่ายเราก็สามารถฟังกันได้ที่ทางสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยแล้วก็สวททุ่งสงค่ะวันนี้ก็สวัสดีน้องโฟกด้วยค่ะสวัสดีจ้า
9: สว
4: ั
9: สดีครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนนะสำหรับ2คนนะเพราะว่าพี่ลูกก็ติดไม่สบายเป็นหวัดนะคะแล้วก็คุณพานิภาค่ะก็ติดภารกิจนะวันนี้ก็นอกเหนือจากเรา2คนแล้วค่ะด้านหน้ามีน้องเหนือกับน้องใบบัวนะคะเป็นช่างเทคนิคควบคุมเสียงวันนี้ค่ะน้องๆจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้คุณค่ะก็ลูกค่ะเริ่มต้นด้วยอะไรดีคะน้องโฟคะ
9: เดี๋ยวไปเริ่มกันที่ในเรื่องของพยากรณ์อากาศเลยมั้ยครับ
4: ได้ครับเสียงโฟเบามั้ยคะได้อยู่นะค่ะ
9: โอเคครับผม
4: พยากรณ์อากาศ
9: พยากรณ์อากาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ออกประกาศเวลา5นาฬิกานี้นะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะของทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28จนถึง31พฤษภาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่จะพาดผ่านทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในบางในทางตอนบนของภาคนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ พยากรณ์อากาศรายจังหวัดนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงแล้วก็ชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิคาดหมายสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 นาทีแล้วก็ขึ้นนะครับพรุ่งนี้เวลา 6:03 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:20 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่ 13:51 นาทีครับ
4: ค่ะหมดแล้วเหรอคะ
9: ไปต่ออ่าของอำเภอเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่ระหว่างบ่ายถึงค่ำเหมือนกันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่37องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:35 นาทีที่อำเภอเกาะสมุยนะครับแล้วก็ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:59 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นาทีและลงเต็มที่เวลา 13:12 นาทีครับ
4: ค่ะหมดแล้วบรรยากาศอากาศค่ะซึ่งก็สามารถติดตามกันได้ค่ะจริงๆแล้วสามารถอัปเดตกันได้นะเป็นประจำรายวันนะคะนอกจากคุยข่าวก็มูแล้วค่ะก็จะมีรอบวันทันข่าวแล้วก็ติดตามกันที่ www.tmd.go.th นะคะแล้วก็1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้ก็ทางแฟนเพจด้วยค่ะน้องภูค่ะท
9: ั
4: ้งทางแฟนเพจด้วยนะคะหน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ก็จะมีทางด้านของคุณพงศักดิ์สันติธารยนต์นะคะแฟนคลับแฟนตัวยงของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกลูกตาเลยนะคะในช่วงรายการภาคเช้าค่ะคุยข่าวก็โมงค่ะวันนี้ก็อาจจะเป็นเสียงไม่คุ้นชินนะคะสำหรับน้องโฟกพัชรพลมาลายแยมค่ะแล้วก็ดิฉันดารารัตน์สมติดนะคะซึ่งก็ติดตามกันวันนี้ก็จะเป็นหัวแทนทั้งคู่เลยค่ะปกติแล้วเราก็จะจัดอีกครึ่งนึง 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงของ 95.5 วาไรตี้ค่ะเวลาชนกันก็คือ 9:00 น.น้องโฟกก็จะจัดรายการในช่วงของ 10:00 น.นะคะ
9: คร
4: ับ
9: ผม
4: ค่ะแล้วก็มาที่ข่าวในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีกันต่อ
9: ครับผม
4: ค่ะเริ่มต้นด้วยอะไรดีคะ
9: ไปเริ่มกันที่เรื่องของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลกำชับ9มาตรการหลักเน้นปราบยาเสพติดนอมินีภัยไซเบอร์แล้วก็สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่5/2569โดยมีนายบรรดาสถิติราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับในการประชุมครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กำชับในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นรูปธรรมในทางนี้นะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญได้แก่1คือการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ดินสาธารณะ2การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3การตรวจสอบธุรกิจที่คนไทยใช้เป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เรียกว่านอมินีนะครับ4คือการปราบปรามยาเสพติด5การป้องกันการฟอกเงิน6การปราบปรามผู้มีอิทธิพล7การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ8คือการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและ9คือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าแม้ทุกประเด็นจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังควบคู่กันแต่มี3ประเด็นสำคัญที่ถือว่าเป็นไฮไลท์คือและก็ต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษได้แก่1คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด2คือการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามธุรกิจนอมินีและ3การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านของการข่าวเองการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมถึงรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดในระยะยาวนั่นเองครับ
4: ค่ะนี่ก็เป็นข่าวแรกนะคะสำหรับในส่วนของพื้นที่ข่าวจากสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังเราก็จะมีข่าวจากชุมพรแล้วก็ทางนครศรีธรรมราชด้วยนะคะไปดูบรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัดกันนิดนึงค่ะก็คิดว่าหลายจังหวัดนะคะน่าจะมีความคึกคักเหมือนกับสุราษฎร์ธานีของเรานะคะซึ่งประชาชนก็ทยอยออกไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพลัดผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งก็เมื่อวานถ้าดูภาพของบรรยากาศหน้าธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ถือว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัดค่ะพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากค่ะได้ทยอยเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อขอรับคำแนะนำค่ะในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะรวมไปถึงการยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมใช้สิทธิ์ตามโครงการค่ะทางด้านธนาคารก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิ์และการยืนยันตัวตนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันค่ะทั้งนี้ทั้งใช้บริการนะคะก็ขอความร่วมมือใจเย็นๆนะคะขอให้รอรับบริการตามลำดับคิวค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็กำลังเร่งช่วยการดูแลอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วก็ในช่วงของเวลารอคิวเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งภาพสะท้อนนะคะที่การช่วยเหลือในสังคมของเรานะคะบางคนก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะแนะนำกันไปนะคะบางคนก็ช่วยผู้สูงอายุไปด้วยค่ะในการเปิดแอปหรือว่าในการเตรียมเอกสารต่างๆเล็กๆน้อยๆขึ้นนะคะทำให้รอไม่นานนะคะรอคิวไม่นานอย่างที่คิดค่ะแล้วก็ทำให้บรรยากาศน่ารักขึ้นมากเลยนะยังไงแล้วก็เตรียมโทรศัพท์มือถือข้อมูลต่างๆที่จำเป็นให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางค่ะเพื่อช่วยให้ลดในเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการด้วยค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะที่อาจจะตอนนี้ลงทะเบียนยังไม่ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะน้องโป๊ะขา
9: คร
4: ับ
9: ผม
4: ค่ะไปพื้นที่ข่าวของสุราษฎร์กันต่อนะคะมีข่าวอื่นๆวันนี้รู้สึกว่าสุราษฎร์มีหลายข่าวด้วยกันนะคะ
9: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเรื่องของการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีการขับเคลื่อนการป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำการความผิดกรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายในด้านของการตรวจสอบการเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวนะครับโดยการประชุมก็มีไปเพื่อติดตามข้อเท็จจริงและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นคณะทำงานที่ชุดที่4ในด้านของการตรวจสอบการเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นหัวหน้าคณะทำงานในส่วนของมีส่วนราชการฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการเดินทางเข้าหรือออกราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับตรวจสอบการจัดทำหรือการขึ้นทะเบียนของคนต่างด้าวตรวจสอบการพำนักการต่อวีซ่าตรวจสอบการจัดทำหรือขึ้นทะเบียนของคนต่างด้าวแล้วก็ควบคุมการอยู่ในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดมีการตรวจสอบการได้รับการเข้าทำงานของบุคคลต่างด้าวให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้นะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับบุคคลต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานผิดประเภทการจับกุมและดำเนินคดีต่อบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองหรืออยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับบุคคลต่างด้าวที่มีบุคคลที่เป็นคนไทยถือหุ้นจดทะเบียนประกอบธุรกิจหรือกระทำการใดๆที่เข้าข่ายการถือครองแทนบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวในลักษณะอำพรางหรือนอมินีแล้วก็กำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายการอยู่อาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนดและการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานผิดประเภทครับ
4: ค่ะ มาที่อีกหนึ่งงานค่ะเดี๋ยวจะพาน้องโฟแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวงานนี้ค่ะน้องโฟขาในช่วง30พฤษภาคมค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนค่ะเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเป็นมณฑราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยค่ะซึ่งทางอบจ.สุราษฎร์ธานีก็เตรียมจัดงานใหญ่นะคะพื้นที่ของชัยยาค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายยุทธพงษ์ชมพูพลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการประชุมร่วมกันกับนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์ค่ะเป็นนายอำเภอชัยยาค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื้อทั้งภาครัฐเอกชนนะคะแล้วก็ชายพื้นที่ของห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชัยยาค่ะก็ถือว่าครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามความพร้อมเนื่องในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะมณฑราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็จัดขึ้นระหว่างวันที่30นะคะพฤษภาคมค่ะถึงวันที่3มิถุนายน2569 3วันด้วยกันค่ะงานนี้จัดขึ้นบริเวณของลานกิจกรรมหน้าวัดพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารอยู่ในพื้นที่ของตำบลเวียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็อารยธรรมศรีวิชัยค่ะเมื่อวานนี้ทางนายกอบจ.นะคะนายยุทธพงษ์ชุมพลค่ะก็ได้บอกว่าการจัดงานดังกล่าวนี้ค่ะก็เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็พื้นที่ของสุราษฎร์นั้นนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายที่ด้วยกันค่ะให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับเชิงประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของอารยธรรมศรีวิชัยแล้วก็นำต้นทุนทางวัฒนธรรมค่ะภูมิปัญญาไทยนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นสื่อกลางนะคะได้กำหนดเปิดงานยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการค่ะก็คือในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา19นาฬิกาค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรับชมนิทรรศการเป็นการจำลองเมืองโบราณชยาในอดีตนะคะแล้วก็มีการสาธิตการชิมอาหารค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็มีการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นค่ะเป็นผัดไทยชยาแล้วก็การแห่ผ้าห่มพระธาตุชยาด้วยค่ะซึ่งก็การแสดงนาคีตะกวีร่วมสมัยแล้วก็มีการแสดงมโหรสพประกอบแสงสีเสียงด้วยนะคะสีสันในงานก็มีทั้งสื่อมีทั้งแสงสีเสียงนะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะก็สร้างความประการตาค่ะสำหรับผู้ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็บอกมาด้วยว่าให้แต่งกายชุดไทยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องฟุ๊กสนใจไหมงานนี้
9: น่าสนใจนะครับ
4: ใกล้ๆนะคะอยู่ในพื้นที่เชิงปัตตานีเคยทานไหม
9: ไม่เคยเลยค่ะ
4: เดี๋ยวทำให้ทานนะรอเราชิมไหมคะ
9: ครับผม
4: มาที่ข่าวอื่นกันต่อค่ะน้องฟุ๊กค่ะ
9: ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของทางบ้านนาเดิมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดมีการสุ่มตรวจปัสสาวะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวม150คนครับโดยทางนายสุกิจมีพระยิ่งนายอำเภอบ้านนาเดิมแล้วก็เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดประจำศูนย์การปราบปรามยาเสพติดอาสาของประจำอำเภอนะครับได้ดำเนินการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะให้แก่หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการปกครองกรมการปกครองจำนวน150รายโดยผลตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่มีทางกรมการปกครองได้มีการสุ่มตรวจทั่วประเทศกับพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการทั่วประเทศเลยนะครับกับการตรวจสารเสพติดก็มีการเหมือนเขาเรียกว่าเป็นโครงการกวาดบ้านให้ตัวเองกวาดบ้านตัวเองเขาจะบอกว่าเป็นอะไรนะก่อนจะไปกวาดบ้านคนอื่นต้องกวาดบ้านตัวเองให้เรียบร้อยก่อนก็มีการสุ่มตรวจกันไปนะครับ
4: ค่ะ
9: ครับผม
4: จบแล้ว
9: จบแล้ว
4: ในครึ่งแรกค่ะสำหรับการติดตามรับฟังในช่วงของรายการคุยข่าว9โมงค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษนะคะเราก็ครั้งแรกที่มานั่งรายการข่าวด้วยกันนะคะน้องโฟกพัชรพลมาลัยเยมค่ะแล้วก็พี่ดาวนะคะดารารัตน์สมติดค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเดี๋ยวให้น้องเหนือไปฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาติดตามในครึ่งชั่วโมงหลังค่ะจะมีข่าวจากทางด้านของชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยค่ะพักสักครู่ค่ะ
10: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ย

0: ลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นนายกโดนหลอกนายขอโดนหลอกนายคอนายคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะเยอะพอสมควรแล้วเขาก็จะไปถ้าว่าทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์กฎหมายเขาเรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะมันนับเรียงกันจริงยิ่งการทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหลอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอย่างเงี้ยก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง
1: เอาละค่ะมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงของรายการคุยข่าว9โมงค่ะติดตามก็ได้ทั้ง5สถานีนะคะสวทสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นแม่ข่าย 89.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ฟังกันได้ที่สวทชุมพรค่ะสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยแล้วก็สวททุ่งสงค่ะมาที่ชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะไปฟังเรื่องของประเด็น IOC กันนิดนึงค่ะน้องโฟขา
2: ครับผมเรื่องแรกที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องของทางครม.มีมติเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยครับทางคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ.2569จนถึง2582ตามที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมกับอนุมัติงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูแล้วก็บริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานที่ผู้ใช้ครูทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็กรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะแล้วก็สมรรถนะที่สูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษแล้วก็การใช้เทคโนโลยีแล้วก็ยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวนกว่า 16,000 คนรวมทั้งสิ้น9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ไปจนถึงปี2578เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานครูผู้ที่ใช้ครูนะครับโดยมีเงื่อนไขคือต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูนะตั้งแต่ปี2574จนถึงปี2582โดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการผลิตครูแล้วก็พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการที่ครูนั้นขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ ยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมกับเปลี่ยนห้อง

0: เรียนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับ
1: ค่ะมาที่ข่าวที่2ค่ะทางด้านของประเด็น AOC ค่ะติดตามในเรื่องของคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบให้ขสมกนะคะใช้พื้นที่ของรฟมค่ะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางนะคะหรือว่า EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าค่ะสร้างรายได้กับรฟมนะคะซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกค่ะใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะหรือว่ารฟมค่ะเพื่อเป็นการจอดรถประจำทางและก็กิจการสาธารณูปโภคได้จำนวน3แห่งด้วยกันค่ะพื้นที่แรกค่ะก็คือพื้นที่ของศูนย์ซ่อมบำรุงรถสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครค่ะสายฉลองรัฐธรรมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่2ค่ะก็คือพื้นที่ของบริเวณลานจอดรถแล้วจอดนะคะสถานีเคหะค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการค่ะแล้วก็ที่3นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยฝางนะคะซึ่งเป็นให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่นะตามที่ตกลงกันค่ะที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อทางขสมกค่ะใช้เป็นอู่จอดรถประจำทางนะคะสำหรับโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่า EV ค่ะของขสมกระยะเวลาการเช่าค่ะก็คือ8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568ค่ะอนุมัติให้ขสมกค่ะเช่ารถโดยสารประจำทางหรือว่า EV ได้จำนวน 1,520 คันค่ะเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกนะคะที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีค่ะสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.นะคะก็ใช้ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางหรือว่า EV ค่ะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์แล้วก็พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ด้วยให้เกิดประโยชน์นะคะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสามารถสร้างรายได้ให้กับรฟม.ค่ะโดยที่ให้บริการประชาชนแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งจะมีการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยที่ขสมกได้มีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ค่ะแล้วก็รับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีเนี่ยแล้วก็กำหนดการรับมอบรถในงวดวันที่1เมษายนปี2570ค่ะ
0: คร
1: ับ ไปที่ข่าวของนครศรีธรรมราชแล้วก็ชุมพรกันต่อค่ะ
0: ครับ
1: มาโฟกัสเริ่มต้นที่จังหวัดไปที่จังหวัดไหนก่อนดีคะ
0: ชุมพรก่อนก็ได้ครับ
1: ชุมพรก่อน
0: จังหวัดชุมพรนะครับมีการบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันการค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากลครับเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณเทียบท่าเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือให้ในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานแล้วก็การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยจากการตรวจสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยก็จำนวน8ลำนะครับพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทยอยู่53คนแรงงานเมียนมาอยู่ที่195คนแล้วก็แรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบก็ไม่พบการกระทำผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ร.บ.ความปลอดภัยแล้วก็พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมไปถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดครับทางด้านของนายสุพิสารแพลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรก็ได้เปิดเผยว่าทางจังหวัดชุมพรก็ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดชุมพรขึ้นณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานพร้อมกับมีคำสั่งจากจังหวัดชุมพรแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพการจ้าง สภาพการทำงานแล้วก็การค้ามนุษย์แรงงานในกิจการประมงทะเลเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายในทุกๆรูปแบบนะครับทั้งในด้านของสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแล้วก็การตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำประมงแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้นายจ้างนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ให้ลูกจ้างนั้นได้รับประสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแล้วก็ในการตรวจบูรณาการดังกล่าวก็เป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบวิชาชีพหลายหน่วยงานบูรณาการตรวจสอบร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปโดยมีแผนการตรวจบูรณาการเข้มข้นตลอดปีงบประมาณ2569นี้นะครับครอบคลุม4ไตรมาสเพื่อดูแลแรงงานข้ามชาติที่มีสัดส่วนสูงถึง90%ในภาคประมงเนื่องจากจังหวัดชุมพรนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การประมงอันดับที่2ของประเทศซึ่งมั่นใจนะครับซึ่งมีการคุ้มครองแล้วก็มั่นใจได้นะครับว่าลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแสดงถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศในสายตานานาชาตินั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: มาที่ข่าวของชุมพรอีกข่าวหนึ่งนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะทางชุมพรก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาภูนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อวานทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาค่ะโดยนำคำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื้อพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานค่ะแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยนะบริเวณบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพรูหมู่ที่2ตำบลสวนแตงอำเภอลำเนจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อร่วมการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคมของทุกปีค่ะโดยที่ทางด้านของนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีนะคะร่วมกันกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนในหลากหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นทรงโปรดเกล้าให้ตั้งสภากรรมการองค์คมนตรีนะคะแล้วก็ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยค่ะจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรีนะคะแล้วก็มีการตั้งราชบัณฑิตติยสภาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดนะคะแล้วก็จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐค่ะแล้วก็ทรงได้รับการขนานนามว่าปกษัตริย์นักประชาธิปไตยจากการสละอำนาจสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์เพื่อมอบให้แก่ประชาชนค่ะแล้วก็ทรงยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนในปีพุทธศักราช2475นะคะแล้วก็ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมในปีพุทธศักราช2475ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะน้องโฟคะ
0: ครับผม
1: นี่ก็เป็นข่าวที่2ของชุมพรค่ะตอนนี้ก็9นาฬิกากับ46นาทีนะคะชุมพรก็จะมีหลายข่าวด้วยกันค่ะเมื่อวานก็ถือว่าชุมพรมีการจัดการข้อมูลภัยพิบัติด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพื้นที่ข่าวของนครศรีธรรมราชค่ะก็เฉลี่ยกันไปเรื่องของข่าวสารจากทางด้านของจังหวัดชุมพรด้วยนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: จากชุมพรไปนครศรีธรรมราชต่อเลยค่ะน้องโฟค่ะ
0: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเรื่องของทางคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดหรือกพยจประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่2ทับ2569ครับโดยเมื่อวานนี้เวลา9นาฬิกาทางนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดหรือกพยจประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่2/2569โดยมีอัยการจังหวัดยุติธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนรา ราชการแล้วก็คณะกรรมการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับสำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมก็มีการรายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในจังหวัดสถานการณ์คดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวนสถานการณ์คดีอาญาชั้นพนักงานอัยการสถานการณ์คดีอาญาเด็กและเยาวชนสถานการณ์ผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ที่พ้นโทษสถานการณ์ทางด้านเรื่องของการคุมประพฤติสถานการณ์ด้านการบังคับคดีแล้วก็สถานการณ์ด้านปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีรายงานให้ความช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของจังหวัดรายงานความคืบหน้าการเสนอโครงการเพื่อจัดทำของงบประมาณเชิงบูรณาการระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2571ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนอกจากนี้ก็ในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจากปัญหายาเสพติดตลอดถึงแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดด้วยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ทางนครศรีธรรมราชค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะพบพระพบธรรมเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาค่ะของนครศรีธรรมราชนะคะปี2569ค่ะซึ่งก็เข้าสู่วันที่2แล้วเมื่อวานค่ะก็ถือว่ามีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมคับข้างนะคะกว่า 8,800 รายค่ะเมื่อวานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานในกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะพบพระพบธรรมปี2569ค่ะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชานะโดยมีพระมหาวิสิทธิศักดิ์ซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระนครเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตค่ะพร้อมด้วยนายเสน่ห์สิงห์หนุ่ยนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนนะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีค่ะก็มีทั้งผ่านระบบออนไลน์คับข้างด้วยนะคะซึ่งก็พิธีดังกล่าวก็จัดให้มีกำหนดให้มีหน้า4วันด้วยกันตั้งแต่ในช่วงของ25ค่ะแล้วก็จะยาวไปถึงพรุ่งนี้เลยค่ะ28พฤษภาคม2569ค่ะทางภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569ค่ะของทางนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะได้มีโอกาสแสดงตนเป็นพุทธมามกะอย่างเป็นทางการแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่ามีผู้เข้าร่วมนะคะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจำนวน 1,250 คนนะคะแล้วก็เมื่อวานค่ะ 8,800 รายก็ถือว่าผ่านระบบออนไลน์ด้วยอีก 3,000 คนนะคะซึ่งก็ถือว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจำนวน 1,050 คนแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ด้วย 3,500 คนค่ะรวม2วันด้วยกันนะกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะกว่า 8,800 คนค่ะอันนี้ก็ทั้งไปด้วยตนเองแล้วก็ทางผ่านออนไลน์ด้วยนะสำหรับทางด้านของพบพระพบธรรมนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะน้องโฟกจะไปปฏิบัติธรรมอะไรยังไงไหมคะนะมันเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็หยุดยาวด้วยค่ะ31แล้วก็วันที่1แล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะสำหรับในช่วงของวันที่31ค่ะมีโทรทัศน์โรงงานเฉพาะกิจนะคะก็เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่ในช่วงของ16นาฬิกา50นาทีโดยประมาณค่ะติดตามกันได้ทางสวททั่วประเทศเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวจะเป็นเรื่องของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการประชุมกทจขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งที่มีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือกทจสุราษฎร์ธานีครั้งที่5ทับ2569โดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับในการประชุมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ว วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลครอบคลุมทั้งด้านของการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งบุคลากรการโอนและย้ายพนักงานเทศบาลการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตลอดจนการพิจารณาด้านวินัยและก็มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาลครับทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้ร่วมการพิจารณาวาระสำคัญต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อการบริหารอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจการให้บริการประชาชนในพื้นที่แล้วก็สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในระดับท้องถิ่นควบคู่กับการเสริมสร้างระบบบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
1: จบแล้วเหรอคะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้ค่ะน้องโฟกค่ะใกล้ๆแล้วนะคะตอนนี้ก็9นาฬิกากับ53นาทีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะพาไปชมฟรีคอนเสิร์ตนะคะซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีนะคะซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์เดือนใต้ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ทางด้านของนายโสพลเข้มการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะหรือว่าสปท5ของเรานี่แหละค่ะซึ่งก็ดูแลทั้งสื่อวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ได้7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะทางเรื่องของท่านคุณเข้มการและนายสมบูรณ์เข้มการค่ะก็ได้บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะมีการจัดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีนี่แหละค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รูปแบบก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตค่ะเป็นดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสด็จแดนใต้ค่ะไม่รู้ว่าน้องน้องโฟกจะรู้จักไหมเนี่ยคนนครสวรรค์นะคะมีหลายคนด้วยกันนะคะมีทั้งนักร้องศิลปินเนี่ยเป็นวงดนตรีสตริงนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงทางปักใต้ค่ะมีวงพัทลุงรู้จักไหม
0: รู้จักครับ
1: มหาวิมหาลัยวัวชนนะแล้วมีแก้มเดอะสตาร์ค่ะคนที่รู้จักรักทุ่งศิโลพันธ์นะคะเขียนฝันไว้ข้างฝาแล้วก็มีโกไข่นายสนวง ATK
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วค่ะยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยรวมทั้งผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะก็ขอเชิญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมฟรีคอนเสิร์ตค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เสด็จแดนใต้นะคะเสาร์นี้แล้ว30พฤษภาคม2569ค่ะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณของถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์ค่ะริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะบอกว่างานนี้เมื่อวานนี้เรามีการประชุมเนื้อภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.ส้มนะคะเมื่อวานก็เตรียมงานเรื่องของการถ่ายทอดเสียงด้วยเพราะว่าเรา 89.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยค่ะเราก็จะทำการถ่ายทอดเสียงนะแต่ว่าใน Facebook Live นะคะก็จะมีทางด้านของ MBT Sound ค่ะซึ่งก็ติดตามก็ได้ทั้งสื่อของโซเชียลด้วยแล้วก็ทางด้านของวิทยุนะคะของสวท.สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ 89.75 เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการถ่ายทอดตั้งแต่ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา 1 ทุ่มค่ะ
0: ครับผม
1: แต่รายนี้รายยาวนะคอนเสิร์ตมีคนหลายคนไปจะไปกรีดบ้างไหมคะ
0: ใช่ไปกันได้น
1: ะไปกันได้ค่ะ30พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ม
1: ีข่าวเพิ่มเติมไหมคะข่าวอื่นๆเดี๋ยวไปที่ข่าวอื่นๆกันต่อก็ได้ค่ะน้องโฟกถ้าเกิดว่ามีข่าวมาเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวไปนครศรีธรรมราชกันนิดนึงนะคะ
0: ครับผม
1: พูดถึงปูพรมค้นหาป้าละไมนะคะนิดนึงค่ะเมื่อวานค่ะทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยนายประสูตรหอมบันเทิงค่ะปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายวีรศักดิ์บัวศรีค่ะนายอำเภอศรีชนแล้วก็มีพันติประเสริฐสายทองแท้นะคะรองเลขาธิการนายกอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการสนที่กำลังนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารจากกองทัพภาคที่4กองร้อยฝึกรบพิเศษ4นะคะมีทั้งชุดกู้ภัยนะคะใต้เต็กตึงเนื้ออาสาสมัครฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเนี่ยชาวบ้านค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่าร้อยนายเลยเมื่อวานก็ถือว่าเป็นการปูพรมนะคะค้นหานางละไมยกอินค่ะอายุ76ปีนะคะหลังจากที่หายออกจากบ้านพักไปในพื้นที่ของเขาพลายดำตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันที่24พฤษภาคมค่ะจากการตรวจสอบพบว่ายกอินนะคะผู้สูญหายสวมเสื้อแขนยาวสีดำแดงแล้วก็กางเกงขายาวสามส่วนสีเทาดำนะคะโดยญาติก็ให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะนางละไมได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลาประมาณ6 นาฬิกาแล้วก็ต่อมาค่ะมีชาวบ้านนะคะเป็นชาวเมียนมา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนางละไมนะคะก็เปลี่ยนครั้งแรกก็คือประมาณ9นาฬิกานะคะห่างจากบ้านผู้สูญหายประมาณ50เมตรค่ะแล้วก็พบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาณบริเวณของ3แยกทางเข้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าเขาพลายดำนะคะตำบลทุ่งใสจังอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะเดินเท้าปูพรมค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่ป่านะคะภูเขาโดยเส้นทางโดยรอบค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้สูญหายค่ะแต่ว่ายังไงแล้วนะสำหรับทุกหน่วยงานค่ะยังคงที่จะเดินหน้าต่อไปในการปฏิบัติการค้นหาต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะระดมกำลังค้นหาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะที่บริเวณของเขาพลายดำตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอย่างเต็มกำลังอันนี้ก็จะเป็นการเร่งติดตามตัวผู้สูญหายให้กลับคืนครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะก็ขอให้แบบเจอนะคะสำหรับคุณป้าละไมยกอินนะคะผู้สูญหายนะคะบอกว่าสวมเสื้อแขนยาวสีดำแดงค่ะอันนี้ก็ฝากนะคะสำหรับอีกหนึ่งข่าวจากทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะมีข่าวสั้นเพิ่มเติมไหมคะ
0: ตอนนี
1: ้ไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีมีหรือไม่มี
0: มีแล้วคร
1: ับ ไม่มีแล้วครับวันนี้ขอบคุณจะได้ฟังเสียงน้องโฟกบ่อยๆในช่วงของรายการคุยข่าวก้าวโมนนะคะเดี๋ยว3เดือนคาดว่ามีพี่นกเอียนนะคะพานิพักเก่นแก้วค่ะก็จะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร3เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีน้องมุกนะคะน้องมุกออนประวีโมวิจนาค่ะจะรายการคนเดียวแล้วก็น้องโฟกบอกว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องมุกนะคะเป็นช่วงๆนะเดี๋ยวอาจจะได้ฟังเสียงน้องโฟกพัชรพลมาลายแยมค่ะส่วนวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังค่ะทั้งทางหน้าของสวทนะคะสวทสุราษฎร์ชุมพรนครศรีธรรมราชเกาะสมุยแล้วก็ทุ่งสงค่ะรวมทั้งแฟนเพจสวทสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณน้องเหนือแล้วก็ทางด้านของน้องใบบัวด้วยนะคะผู้คอนโทรลเสียงค่ะจากวิทยาลัยสารพันช่างวิทยาลัยสารพันช่างสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ดิฉันดาราสมติดแล้วก็น้องโฟกพัชรพลวรยแย้มเราสองคนพร้อมทีมงานลากันก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
12: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขาธิการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เกล้าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินีเหล่าทวยราชแท้สองสดุดีขอพระบารมีแผ่ให้ไทยร่มเย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจุฑารัตน์เทวังคีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ

ให้ไทยร่มเย็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสราวุธศรีวิจารณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้น

0: ายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันค่ะมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรของเราเองนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th ค่ะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นพิเศษนะคะสำหรับประเด็นสัมภาษณ์เรื่องราวของการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทสม.นะคะของจังหวัดชุมพรประจำปี2569ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายรวมศิลป์มานะจงประเสริฐนะคะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรจะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ค่ะและยังมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะสำหรับข่าวของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบนะคะในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2นะคะซึ่งบรรจุอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะและยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบให้ทางขสมกใช้พื้นที่ของรฟมนะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นะคะเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับทางรฟมค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับพบกับประเด็นสัมภาษณ์ในเรื่องของการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทสมนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแล็บทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น การรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
3: กินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นนะคะของการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทศม.ของจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากนายรวมศีลมานะจงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะท่าน
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านคะอยากให้ท่านนะคะช่วยอธิบายค่ะเกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรค่ะว่ามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างคะ
2: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะฮะและผู้รับชมทุกท่านครับผมรวมศีลมานะจงประเสริฐนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรนะครับก็สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรนะฮะเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคนะฮะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรภายใต้การบังคับบัญชาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะฮะท่านเทียนชัยชูกิติวิมุกบูรณ์นะครับครับหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงทศนะฮะก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรนะฮะก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดชุมพรหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลายกรมนะฮะที่อยู่ในพื้นที่เช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็มีวนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกหลายแห่งนะในจังหวัดชุมพรวนอุทยานน้ำตกกระปอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะฮะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับมีกรมป่าไม้นะครับที่สังกัดกระทรวงทรัพย์นะฮะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะฮะที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องประสานเช่นกรมควบคุมมลพิษนะครับก็มีสำนักงานสคพ.นะฮะสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่14สุราษฎร์ธานีก็สามารถประสานเรื่องการตรวจสอบมลพิษที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรได้กรมทรัพยากรธรณีก็เช่นกันนะฮะดินโคลนถล่มดินสไลด์หลุมยุบอย่างนี้ก็สามารถประสานไปที่กรมทรัพยากรธรณีได้เช่นเดียวกันนะฮะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรก็มีภารกิจในการอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะฮะแล้วก็มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับที่อยู่ในสวนป่าหลายแห่งในจังหวัดชุมพรที่สังกัดองค์การสากลป่าไม้นะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: ค่ะก็มีหน่วยงานมากมายเลยนะคะในสังกัดค่ะแล้วอยากทราบนิดนึงค่ะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรยังไงบ้างคะ
2: ครับภารกิจสำคัญเลยนะครับที่พี่น้องประชาชนทราบอยู่ก็ว่ามีหน้าที่ปกป้องดูแลคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะฮะก็เหมือนที่นำเรียนไปแล้วว่ากรมอุทยานก็ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะฮะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชุมพรแล้วก็ประเทศไทยนะฮะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเช่นเดียวกันนะจังหวัดชุมพรก็มีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกรมป่าไม้ก็ดูแลกระทรวงแห่งชาติป่า2484นะฮะก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในส่วนนี้นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็มีภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ชายฝั่งนะครับ นะครับ
1: นี่ก็เป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าภาวะโลกร้อนนะคะคืออะไรและอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับทางของ PM 2.5 ค่ะ
2: ภาวะโลกร้อนก็เกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก๊าซเรือนกระจกที่การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆมี7ตัวนะฮะแต่ก็ที่ตัวหลักก็เป็นคาร์บอนนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมหลายภาคส่วนนะฮะภาคขนส่งภาคพลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่านะฮ
1: ะ
2: หลายภาคส่วนที่ทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาต้องขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะฮะเรามีจากล่าสุดนะฮะเมื่อวานก็มีการประชุมแผนปฏิบัติการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดชุมพรนะฮะเราณเวลานี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดชุมพรเราปล่อยไปประมาณ2.3 ล้านตัวเลขกลมๆนะฮะ2.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะฮะเป็นหน่วยวัดของก๊าซเรือนกระจกนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสามารถดูดกลับได้4ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเมื่อวานผมก็ได้ยินดีกับชาวชุมพรเลยฮะสรุปว่าจังหวัดชุมพรดูดกลับนะฮะมากกว่าปลดปล่อย1.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะฮะเป็นสิ่งที่ดีฮะมีจังหวัดน้อยรายนะฮะที่จะมีขนาดนี้เนื่องจากจังหวัดชุมพรเรามีพื้นที่ป่า21.5% ของพื้นที่จังหวัดนะฮะจะ3.8 ล้านไร่นะฮะเรามีพื้นที่ป่า800,000 ไร่แค่นั้นเองแต่มีพื้นที่เกษตรประมาณ2.2 ล้านนะฮะ2.2 ล้านไร่นะฮะก็ถือว่ามีพื้นที่เกษตรที่สามารถดูดกลับมาได้เยอะนะประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 31.5% นะฮะจังหวัดชุมพรเรามีทั้งหมด 21.5 นะครับก็ถือว่ามีไม่เยอะนะฮะเพราะว่าภาคใต้ค่ามาตรฐานอยู่ที่24นะฮะค่าเฉลี่ยของภาคใต้ 24% นะพื้นที่ป่าชุมพรมีแค่ 21.5% แค่นั้นเองฮะ
1: แล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการคัดเลือกนะคะของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะคะหรือว่าทสมนะคะซึ่งอยากให้ท่านช่วยอธิบายเรื่องราวของทสมนิดนึงอะค่ะว่าเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ครับทสมก็คืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะครับเป็นระเบียบและก็มีการประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มารองรับในการเป็นทสมนะฮะอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีสิทธิ์ดำเนินการในการด้านการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมครับก็มีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับหมู่บ้านมาโดยคัดเลือกกันเองนะในหมู่บ้านไม่เกิน2 คนนะฮะ1 หมู่บ้านแล้วก็ในหมู่บ้านก็มาพิจารณาคัดเลือกเป็น1 ตำบลนะฮะเป็นตำบลก็มีประธานเครือข่ายระดับตำบลนะครับแล้วก็จากตำบลก็คัดเลือกเป็นระดับอำเภอจากอำเภอก็เป็นจังหวัดนะครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากที่ได้คณะกรรมการเครือข่ายทางทสบแล้วค่ะจะมีการดำเนินงานหรือว่ากิจกรรมยังไงต่อไปบ้างคะ
2: ครับค่ะขออนุญาตนำเรียนทสบนี้ในแต่ละประเทศจังหวัดชุมพรเราก็มีนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เรื่องด้านการจัดการระบบนิเวศทางทะเลได้ใช้ขวางโดยว่าที่พันตรีวัชรินทร์แสวงการนะครับก็ขออนุญาตชื่นชมนะและก็แสดงยินดีกับทสมดีเด่นระดับประเทศของปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีที่ผ่านมาเลยนะแล้วก็เครือข่ายทสมดีเด่นจังหวัดชุมพรก็เป็นเครือข่ายทสมตำบลปังหวานอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะฮะกิจกรรมของทสมก็สามารถประชุมแล้วก็เสนอความคิดเห็นต่างๆได้ที่เกี่ยวกับการรักษาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านในตำบลในจังหวัดสามารถเสนอได้ความเห็นได้ครับ
1: ค่ะอยากถามท่านนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันค่ะปัญหาด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชุมพรนะคะที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทางภาคประชาชนนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ด้านที่เป็นปัญหาหลักที่มีผลกระทบแล้วก็สามที่ถูกทำลายแล้วก็ฟื้นตัวยากที่สุดนะฮะในจังหวัดชุมพรคือการบุกรุกทำลายป่าก็ยังมีอยู่ฮะการบุกรุกทำลายป่าในจังหวัดชุมพรก็ปีละประมาณ 4-500 ไร่นะฮะก็ประมาณนี
1: ้
2: แต่ละปีก็ไม่เท่ากันก็คาดว่าประมาณนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าก็ยังไม่ได้ลดลงนะฮะเพราะว่าคดีล่าสุดปีนี้ก็หลายคดีที่เกิดขึ้นนะฮะก็คิดว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันนะดูแลรักษาป่าเพราะว่าสมบัติป่าเป็นสมบัติของชาติของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลไว้ให้ลูกหลานต่อ

0: หรือว่าจังหวัดสุราษฎร์นะฮะประเทศไทยเนี่ยฮะเรามีป่าไม้แม่น้ำทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่บางครั้งเราก็กับเราบางคนบางท่านนะฮะก็เทิดทูนการทำลายมากกว่าการรักษาก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายป่าไม้อยู่ได้ถ้าไม่มีเราเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีป่านะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนายรวมศิลป์นะคะมานะจงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่มาให้สัมภาษณ์นะคะในประเด็นของภารกิจนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของการคัดเลือกของทศม.นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ค
1: ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
2: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
3: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

เมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้มีการเห็นชอบในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2นะคะซึ่งจะบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบนะคะในการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2นะคะก็คือปีพุทธศักราช2569ถึง2582นะคะตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอไว้นะคะพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม 2,037.96 ล้านบาทค่ะเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและการบริหารจัดการโครงการนะคะซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1นั่นเองค่ะเพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ขายแคลนให้กับหน่วยงานของผู้ใช้ครูนะคะซึ่งทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าทางสพฐนะคะของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะได้อย่างมีคุณภาพเลยนะคะโดยการมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะสมรรถนะสูงทั้งด้านของวิชาชีพครูภาษาอังกฤษแล้วก็การใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะและรวมไปถึงการยกระดับทักษะสมรรถนะและฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือว่า PISA นั่นเองค่ะผู้ฟังโดยจะตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงนะคะจำนวนทั้งสิ้น 16,033 คนนะคะรวม9รุ่นด้วยกันนะคะเริ่มรับนักศึกษาแล้วนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษารวมไปถึงการผ่านเกณฑ์แล้วนะคะก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาและพื้นที่อื่นนะคะตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขจะต้องไม่ขอโยกย้ายนะคะเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันนะคะหรือว่าซึ่งก็จะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582นะคะโดยทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยนะคะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2นี้นะคะนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างตรงจุดแล้วนะคะก็ยังเป็นกลไกหลักด้วยนะคะในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้นั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นะคะในปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอไว้นะคะพร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037.96 ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินการการเพิ่มศักยภาพนะคะในการทักษะความเป็นครูรวมไปถึงเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการด้วยนะคะซึ่งสำหรับโครงการในระยะที่2นี้ค่ะผู้ฟังก็เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อผลิตครูภายใต้ระบบจำกัดการรับในสาขาวิชาที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่และหน่วยงานผู้ใช้ครูนั่นเองค่ะ2นะคะผู้ผลิตครูให้มีทักษะและสมรรถนะที่สูงนะคะมีความรู้มีความรู้ทางวิชาการนะคะแล้วก็บูรณาการความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูนั่นเองค่ะ3ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูในการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะรวมไปถึงการสร้างต้นแบบของหลักสูตรเชิงนวัตกรรมที่เน้นการสร้างชุดทักษะจากประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงนะคะ4นะคะพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนที่นำร่องนะคะในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูและนักศึกษาทุนภายใต้โครงการนะคะแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนนะคะรวมไปถึงขยายเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายการผลิตครูและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2นะคะเพื่อการผลิตครูคุณภาพที่มีทักษะและสมรรถนะนะคะทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีนะคะรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นด้วยกันนะคะโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกค่ะตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578นะคะแล้วก็จะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ไปจนถึง2582นะคะในสถานศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะ2สถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูนะคะที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถผลิตครูคุณภาพให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูได้นะคะจำนวน 16,033 คนด้วยกันมีหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนในการผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะแล้วก็ศักยภาพที่สูงนะคะโดยจะเน้นการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนฝึกหัดครูเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพนะคะแล้วก็เราไปถึงเกิดการพัฒนาทักษะการศึกษาของผู้เรียนในขั้นพื้นฐานในโรงเรียนฝึกหัดครูด้วยนะคะเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพนั่นเองค่ะ3นะคะยกระดับทักษะสมรรถนะและฉลาดรู้ของผู้เรียนนะคะตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลหรือว่า PISA นั่นเองค่ะผู้ฟังก็ให้คะแนนที่ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในปีที่9ของโครงการเองค่ะซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในโครงการนี้นะคะก็คือ1ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูในสาขาแล้วก็พื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูนะคะทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพเลยนะคะและเมื่อสำเร็จการศึกษารวมไปถึงผ่านเกณฑ์แล้วนะคะก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือว่าพื้นที่อื่นนะคะตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขจะต้องไม่ขอโยกย้ายนะคะเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันนับตั้งแต่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการนะคะซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญค่ะกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ค่ะนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลแล้วนะคะได้อย่างตรงจุดเลยก็ยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงห้องเรียนนะคะและยกระดับความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นประเด็นแรกนะคะสำหรับทางคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2นะคะซึ่งบรรจุในภูมิลำเนานะคะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยนั่นเองค่ะและมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบนะคะให้ทางขสมกใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV ค่ะเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นั่นเองนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบให้โครงการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะคะใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะเพื่อใช้เป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคค่ะจำนวน3แห่งด้วยกันนะคะก็คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่นะคะโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม2นะคะพื้นที่บริเวณลานจอดรถนะคะที่สถานีเคหะนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการ3พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันในกระทรวงคมนาคมเสนอไว้นะคะเพื่อให้ทางขสมกเนี่ยใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV นั่นเองของทางขสมกระยะเช่า8ปีด้วยกันนะคะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ อนุมัติให้ทางขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวนทั้งสิ้น 1,520 คันด้วยกันนะคะเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของทางขสมกที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีนะคะสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ให้ทางรฟม.ให้ทางขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และรวมไปถึงพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับทางรฟม.ให้บริการประชาชนและรวมไปถึงการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนค่ะหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทางขสมก.ก็มีแผนที่จะลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่รับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีด้วยกันค่ะก็กำหนดรับมอบรถงวดที่1นะคะในเดือนเมษายนปี2570นั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะเพื่อใช้เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันค่ะเพื่อคิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ดังกล่าวตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอนะคะโดยทางรฟม.ก็จะสงวนสิทธิ์การขอพื้นที่การขอคืนพื้นที่นะคะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในภารกิจตามวัตถุประสงค์ของทางรฟม.นะคะก็วัตถุประสงค์ก็คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่นะคะโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมพื้นที่สถานีคลองบางไผ่มูลค่าอยู่ที่ 175.016 ล้านบาทด้วยกันนะคะ2พื้นที่บริเวณลานจอดรถแล้วจอนนะคะที่สถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการนะคะก็คือพื้นที่สถานีเคหะนั่นเองค่ะมูลค่าอยู่ที่ 91.988 ล้านบาทด้วยกันนะคะ3ค่ะพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ 224.993 ล้านบาทนะคะเพื่อให้ทางขสมก.ใช้เป็นอู่ซ่อมรถนะคะอู่จอดรถค่ะขออภัยค่ะโดยของเป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV นั่นเองของทางขสมก.นะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งอนุญาตให้ทางขสมก.เช่ารถโดยสารประจำทาง EV ค่ะจำนวนทั้งสิ้น 1,520 คันนะคะเพื่อเป็นการทดแทนรถโดยสารเดิมของทางขสมก.ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีค่ะรวมไปถึงติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จไฟฟ้าของรถโดยสารประจำทางด้วยนะคะโดยทางการเช่าพื้นที่ของทางรฟม.เพื่อใช้เป็นการจอดรถโดยสารประจำทาง EV นะคะมีระยะเวลาการเช่าทั้งสิ้นทั้งหมด8ปีด้วยกันค่ะผู้ฟังนับตั้งแต่วันที่จะส่งมอบพื้นที่นะคะโดยทางรฟม.ก็พิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าการใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนเดิมต้องเสียไปค่ะโดยทางรฟม.ยังสามารถให้บริการกิจการรถไฟฟ้าได้ตามปกตินะคะซึ่งก็เป็นไปตามในมาตรา18แห่งของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาของอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2562นะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะการอนุญาตให้ทางขสมก.ใช้พื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่นะคะในการพัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางรฟม.ด้วยนะคะเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ของทางรฟม.ก็เพื่อเป็นที่จอดโดยรถโดยสารประจำทาง EV ซึ่งเป็นไปเพื่อให้บริการประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะส่งเสริมให้ทางประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้นนะคะและจะส่งผลให้ทางรฟม.มีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยทางขสมก.ค่ะมีแผนที่จะลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งต้องใช้เวลานะคะในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีด้วยกันค่ะนับตั้งแต่วันที่รับมอบพื้นที่นะคะอย่างเช่นการปรับปรุงลานจอดรถก่อสร้างหลังคาคลุมรถนะคะแล้วก็ติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งก็จะแล้วเสร็จนะคะในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับกำหนดการรับมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายนปี2570นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบนะคะให้ทางขสมกใช้พื้นที่ของทางรฟม.นะคะที่ให้เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าและการสร้างรายได้ให้กับทางรฟม.นั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับข่าวร้อนของไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ยังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เลยค่ะผู้ฟังคะสำหรับรัฐบาลนะคะได้เผยว่าร้านค้าเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60/40พุ่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งร้านนะคะก็พร้อมที่จะใช้งานทะลุ 5.4 แสนล้านค้าเลยทีเดียวนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะออกมาเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะได้รับการตอบรับอย่างคึกคักเลยนะคะจากผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยหลังเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดค่ะมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น 995,334 ล้านเลยทีเดียวค่ะก็แตะ1ล้านร้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งสะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ภาคบริการที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนะคะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จรวมไปถึงพร้อมใช้งานแล้วนะคะกว่า 547,930 ล้านด้วยกันนะคะก็เพิ่มขึ้นจากวันแรกนะคะกว่า 94,319 ล้านเลยทีเดียวค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง 20.8% ภายใน24ชั่วโมงค่ะผู้ฟังโดยส่วนใหญ่นะคะมาจากร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่งพลัสนะคะที่ทยอยกดยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการใหม่ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะร้านค้าสมัครใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากวันแรกอยู่ที่12,117ร้านนะคะล่าสุดค่ะเพิ่มเป็น 22,466 ร้านนะคะก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 85.4% ภายในวันเดียวค่ะสะท้อนเห็นถึงความสนใจของผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะโดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะ 18,038 ร้านคิดเป็น 80.3% ของผู้ที่สมัครใหม่ทั้งหมดนะคะขณะที่ถูกปฏิเสธเพียงแค่272ร้านหรือว่าเพียงแค่ 1.2% เท่านั้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็ระบุว่าระบบตรวจสอบข้อมูลสามารถรองรับผู้สมัครได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะก็รัฐบาลค่ะยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้ชุมชนทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะของทางรัฐบาลที่ได้เผยว่าร้านค้าเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60/40พุ่งอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็พร้อมที่จะใช้งานทะลุอยู่ที่ 5.4 แสนร้านค้าเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมัชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชสีเมืองใหม่สิรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลือไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คนชุมพรมาร่วมชิงชัยขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์

0: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตค่ะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569นะคะเจอกันค่ะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100ค่ะอสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือไปติดตามรับชมกันได้เลยผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ0775044101และ0775114533ขอผลงานเพลงกันได้เลยนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันรวมไปถึงการสอบถามข้อมูลข่าวสารข่าวต่างๆนะคะในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนกันได้นะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเอาละค่ะช่วงแรกวันนี้ติดตามในเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะในแต่ละปั๊มเนาะมาติดตามกันค่ะว่าวันนี้ราคาน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปกันที่แรกเลยค่ะปตท.ค่ะที่ปตท.วันนี้นะคะแก๊สโซฮอล์95 44บาท30สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 85 33บาท84สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 43บาท93สตางค์เบนซิน95ค่ะ53บาท89สตางค์แก๊ส NGV 18บาทค่ะดีเซลพรีเมียม60บาท25สตางค์นะคะดีเซล41บาท20สตางค์ดีเซล B 20 35บาท20สตางค์ค่ะซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 52บาท39สตางค์ที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ44บาท30สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 85 33บาท84สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91 43บาท93สตางค์ดีเซลพรีเมียม60บาท25สตางค์นะคะดีเซลค่ะ41บาท20สตางค์ดีเซล B 20 35บาท20สตางค์ค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียม54บาท84สตางค์ค่ะที่เชลนะคะราคาแก๊สโซฮอล์95 44บาท80สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 38บาท40สตางค์แก๊สโซฮอล์91 44บาท43สตางค์ค่ะเชล V Power แก๊สโซฮอล์95 49บาท84สตางค์ดีเซล B 20 35บาท20สตางค์ค่ะเชลฟิวเชฟดีเซล41บาท20สตางค์ค่ะและเชลวีพาวเวอร์ดีเซล49บาท84สตางค์ที่คราเทคนะคะที่คราเทคแก๊สโซฮอล์95 44บาท30สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์91 43บาท93สตางค์ค่ะเบนซิน95 54บาท81สตางค์ดีเซลพรีเมียม60บาท25สตางค์ค่ะดีเซลนะคะ41บาท20สตางค์ค่ะแล้วก็ดีเซล B 20 35บาท20สตางค์ค่ะที่ IRPC นะคะแก๊สโซฮอล์95 44บาท30สตางค์แก๊สโซฮอล์91 43บาท93สตางค์ค่ะแล้วก็ดีเซล41บาท20สตางค์และที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 44บาท30สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91นะคะ43บาท93สตางค์เบนซิน95 54บาท39สตางค์ดีเซล41บาท20สตางค์แล้วก็ที่แล้วก็ดีเซล B 20นะคะ35บาท20สตางค์ค่ะในแต่ละสถานีก็มีการปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยนะคะก็ติดตามกันก็แล้วกันค่ะในทุกๆวันนะคะสำหรับราคาน้ำมันในแต่ละสถานีนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนมาบอกกล่าวการสำหรับโปรแกรมวันนี้นะคะแล้วก็ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้คู่ไหนเอาชนะไปได้เท่าไหร่กี่ประตูนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะช่วงนี้

ประชาชนและอาวุโสคู่นี้เสมอกัน1ประตูต่อ1ค่ะอบต.ปากทรงเจอกับอบต.บางน้ำจืดค่ะที่สนามหลังสวนคู่นี้นะคะอบต.บางน้ำจืดเอาชนะไปได้7ประตูต่อ0ค่ะอบต.ท่าหินเจอกับทต.บางหมากค่ะที่สนามมอการกีฬานะคะคู่นี้นะคะทต.บางหมากเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ต่อมาค่ะอบต.ทุ่งคาเจอกับอบต.แหลมทรายที่สนามนาศักดิ์คู่นี้นะคะอบต.แหลมทรายก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ค่ะไปต่อกันเลยนะคะต่อกันที่คู่จากอบต.รับร่อค่ะเจอกับอบต.หงเจริญค่ะที่สนามท่าแสะค่ะคู่นี้นะคะอบต.รับร่อเอาชนะไปได้5ประตูต่อ3อบต.โคลนเจอกับทต.ขุนกระทิงที่สนามมอการกีฬาค่ะคู่นี้นะคะอบต.โคลนชนะ1ประตูต่อ0คู่ต่อมาค่ะเป็นอบต.ท่าแสะกับทต.ท่าแสะนะคะเจอกับอบต.นาพระยาค่ะที่สนามมอการกีฬาคู่นี้ก็เสมอกันไปค่ะ1ประตูต่อ1คู่ต่อมาอบต.วิสัยใต้เจอกับอบต.บ้านควรค่ะที่สนามหลังสวนคู่นี้นะคะอบต.บ้านควรเอาชนะไป6ประตูต่อ0นะคะต่อมาค่ะเป็นการแข่งขันนะคะระหว่างอบต.พ้อแดงกับทต.บางลึกค่ะคู่นี้อบต.พ้อแดงเอาชนะทต.บางลึกไปได้3ประตูต่อ2ค่ะทต.วังตะกอเจอกับอบต.หาดพันไกลค่ะที่สนามนาศักดิ์คู่นี้เสมอกัน0ประตูต่อ0อบต.ปังหวานเจอกับทต.นาโพนะคะที่สนามหลังสวนคู่นี้อบต.ปังหวานเอาชนะไป6ประตูต่อ1ค่ะอบต.ดอนยางและทต.ม่ามอมฤตนะคะเจอกับอบต.ช่องไม้แก้วที่สนามมอการกีฬาค่ะคู่นี้ก็เสมอกัน1ประตูต่อ1ค่ะและอีก4คู่ค่ะเป็นทต.วังไผ่เจอกับทต.บางสนที่สนามท่าแสะค่ะคู่นี้เป็นการชนะบายนะคะของทต.วังไผ่ชนะบายไปนะคะ2ประตูต่อ0อบต.นากระตามเจอกับอบต.สลุยค่ะที่สนามท่าแสะคู่นี้อบต.สลุยนะคะเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ค่ะอบต.ถ้ำสิงเจอกับอบต.ปากคลองที่สนามท่าแสะคู่นี้นะคะทางอบต.ปากคลองก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1แล้วก็อบต.ทุ่งระยะค่ะเจอกับอบต.นาขาที่สนามหลังสวนคู่นี้อบต.นาขาเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ค่ะนั่นเป็นผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะรอบแรกเมื่อวานนี้26พฤษภาคมค่ะวันนี้ใครรอเชียร์กันอยู่บ้างมีการเปิดการแข่งขันเปิดสนามกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะคะตอนนี้น่าจะได้สักเป็นคู่ที่2แล้วค่ะคู่ที่2กำลังแข่งขันกันอยู่แล้วนะคะมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันกันดีกว่าค่ะเป็นโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะวันที่27พฤษภาคม2569นะคะมาเริ่มกันที่สาย A ค่ะวันนี้นะคะที่สนามนาศักดิ์นะคะเป็นการพบกันระหว่างทต.เขาทะลุเจอกับอบต.ด่านสวีน่าจะได้ผลสรุปกันแล้วเนาะตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะคะเป็นประเภทเยาวชนและประชาชนค่ะต่อมายังอยู่ในประเภทเยาวชนและประชาชนนะคะอบต.บ้านนาเจอกับทต.ท่าแสะและอบต.ท่าแสะนะคะที่สนามท่าแสะค่ะเวลา 9:00 น.ค่ะประเภทเยาวชนและประชาชนค่ะสาย C ค่ะอบต.คุริงเจอกับอบต.วิสัยใต้นะคะที่สนามท่าแสะ 10:30 นาทีนะคะต่อมาสาย D ค่ะอบต.บางน้ำจืดนะคะเจอกับอบต.ถ้ำสิงค่ะที่สนามนาศักดิ์ 10:30 นาทีค่ะยังอยู่ในประเภทเยาวชนและประชาชนนะคะสาย E ค่ะอบต.ทุ่งคาเจอกับอบต.นาศักดิ์นะคะที่มอการกีฬาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้า 9:00 น.ค่ะสาย F นะคะอบต.เขาค่ายเจอกับทต.นาโพค่ะที่สนามนาศักดิ์เวลา 14:00 น.นะคะสาย G ค่ะอบต.แหลมทรายเจอกับอบต.รับร่อนะคะที่สนามนาศักดิ์เวลา 15:30 น.ค่ะสาย H ค่ะทต.ปากตะโกเจอกับอบต.วิสัยเหนือที่สนามหลังสวนค่ะเวลา 9:00 น.นะคะสาย I ทต.สะพรีเจอกับทต.นาชะอังค่ะที่สนามมอการกีฬา 10:30 น.ค่ะสาย J ค่ะอบต.หินแก้วเจอกับบางสน S ปทิว FC นะคะที่สนามท่าแซะเวลา 14:00 น.ค่ะ
ต่อมา

ป็นสาย K นะคะอ้อขออภัยค่ะสาย J นะคะอบต.หินแก้วเจอกับไปแล้วนะอบต.หินแก้วกับบางสนนะสาย K ทม.หลังสวนเจอกับอบต.สลุยค่ะที่สนามมอการกีฬา 14:00 นค่ะต่อมานะคะสาย L ค่ะอบต.หาดใหญ่เจอกับทต.บางลึกนะคะคู่นี้แข่งกันที่สนามหลังสวนค่ะ 10:30 นค่ะต่อมาสาย M ค่ะทต.ทะเลซับเจอกับอบต.ท่าข้ามค่ะที่สนามท่าแซะ 15:30 นอบต.ปากคลองเจอกับอบต.ทุ่งระยะค่ะสาย N นะคะที่สนามมอการกีฬา 15:30 นสาย O ค่ะทต.ขุนกระทิงเจอกับทต.ปากน้ำหลังสวนนะคะที่สนามหลังสวนเวลา 14:00 นและคู่สุดท้ายค่ะสาย P อบต.บางมะพร้าวเจอกับอบต.ทุ่งขาวัดที่สนามหลังสวนค่ะ 15:30 นนะคะนี่คือการโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ค่ะ27พฤษภาคมค่ะเป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบแรกนะคะก็ติดตามชมกันได้เลยผลการแข่งขัน2คู่เมื่อเช้านี้น่าจะผลน่าจะออกมาแล้วนะไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook มอการกีฬาองค์การบริหารส่วนจากแฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็มีเรียลไทม์ให้ได้ติดตามการรวมไปถึงภาพบรรยากาศในการเตะกันด้วยนะคะคู่ตั้งแต่ เริ่ม9นาฬิกานะคะทุกสนามนะคะมีให้ได้ชมกันแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปพักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะ

งสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปกันนะคะเป็นลักษณะอากาศทั่วไปค่ะประจำวันที่27พฤษภาคม2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและทะเลและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะนั่นเป็นลักษณะอากาศทั่วไปค่ะเป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกัน 11:56 นนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้นะคะพฤหัสและศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนสิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UNโดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
4: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้ โอกาสเนี่ยชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกันนั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดเราจะเดินหน้าได้ยังไง
3: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เสียสักกล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
5: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง ดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
6: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่ตีห้าพอ6โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1มิถุนายนนี้จะได้ใช้เงินค่ะ
5: ขณะที่นางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
7: เท่าค่ะคราวที่แล้วก็เท่าดีกว่าปกติ3เท่าคราวที่แล้วนะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
5: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเริ่มใช้วิธีการสอดตรวจเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
8: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเฮ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ2,900,000บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ300,000บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคร่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบตรในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
10: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบ Safe Mode บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
2: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ครั้ง2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเพื่อปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดารุมนอุดมพรรายงาน
1: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
11: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
12: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
13: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

0: สาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศน์สุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดียวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเรนบรันสันและมิคาวบิดเจสช่วยการทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาชิพมณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับ คีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE

0: ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหร็มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีกิสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ฟีฟ่าเดย์รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่
1: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
0: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พักฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิตตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอาร์กองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่าAIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่าน่านซึ่งหมายถึงนานและลำบาก คำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
9: 12:50 นรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเมทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไป ชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่างหนึ่งมื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธาน

0: ป่าได้แล้วนี่
1: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลอดข่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงฆ์ FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะคะประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลาบ่ายๆหลังทานอาหารเที่ยงนะคะก็มารับฟังรายการของเราตั้งแต่เวลา 13:00 น.ไปจนถึง 14:00 น.ค่ะก็จะมีทั้งบทเพลงที่ไพเราะแล้วก็ข่าวสารนะคะมาอัปเดตให้ท่านฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรคุณของเรานะคะติดภารกิจนะคะประชุมนะคะที่นอกสถานที่วันนี้ก็เลยนะคะมีหงปัทวดีเจิมสิรินะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยน้องๆสองหนุ่มนะคะนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคการอาชีพเทคนิคนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมหลุยสุกุลแสงวิเชียรครับ
2: สวัสดีครับผมไอซ์เฉลิมคงคาวงครับ
0: ค่ะก็น้องๆ นะคะเมื่อวานน้องหลุยก็ได้มาชิมลางนะคะการอ่านข่าวในรายการตลอดอ่าวไทยไปแล้ววันนี้ก็มาต่อกันเลยนะคะวันนี้ฝึกกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็วันนี้ก็มีอีกน้องอีกท่านนึงก็คือน้องไอซ์นะคะวันนี้ก็จะมาร่วมอ่านข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วก็ในห้องอัดของเรานะคะห้องควบคุมเสียงก็คึกคักนะคะมีทั้งพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะพี่เชษฐ์พี่เชษฐ์เรืองนาคนะคะแล้วก็น้องฝึกงานอีกท่านนึงก็น้องภูเนาะก็มาร่วมสังเกตการด้วยนะคะวันนี้เพราะห้องส่งของเราก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้น้องๆค่ะเราก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าใกล้สิ้นเดือนกันแล้วเนาะก็เราลงทะเบียนคนละไทยชื่อไทยพลัส60-40นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเป็นไงกันบ้าง
1: ครับผมก็ลงสะดวกครับแล้วตอนนี้เหมือนใกล้จะหมดแล้วด้วย
0: มันใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่าประชาชนตื่นตัวนะคะให้ความสนใจในการลงทะเบียนกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องรีบกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะแต่ก็บอกไว้ก่อนว่ามีการจำกัดสิทธิ์นะถ้าเกิดว่า30ล้านสิทธิ์นะคะลงทะเบียนครบเรียบร้อยแล้วก็จะปิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบกันเลยนะคะก็มีใครตั้งธงในใจไหมว่าแบบถ้าได้ปุ๊บเพราะว่านี้ก็27แล้วเนาะอีกไม่กี่วันนะคะวันที่1มิถุนายนเราก็ได้สิทธิ์นะคะในการใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วตั้งธงกันไว้ยังไงบ้าง
1: ตั้งธงไว้ว่าก็ว่าจะเอาไว้ซื้อของใช้ประจำวันอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะอาหารเที่ยงนะคะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแทนที่จะขอท่านแบบเต็มๆคราวนี้เรามีโครงการนี้แล้วก็จะช่วยลดหย่อนลงได้เน
1: า
0: ะ
1: ประมาณวันละ133บาทครับ
0: ก็คือส่วนที่เราจะต้องเติมเข้าไปใช่ไหมแต่ละวันเนาะเพราะว่ารัฐก่อนก็จะออกให้200บาทเราก็เติมลงไปก็133บาทนะคะก็ใช้ได้333บาทเลยนะคะแต่ก็คือเราสามารถเฉลี่ยเก็บไว้ใช้ได้เนาะไม่ได้จำเป็นว่าต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นแต่ว่าจำกัดก็คือนิดนึงก็คือต้องหมดภายใน1เดือนนั้นนะคะสำหรับมูลค่าทั้งหมดก็คือรัฐจะออกให้ 1,000 บาทใน1เดือนเนาะเราเติมเข้าไป667บาทก็ทั้งหมด 1,667 ก็ใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นเพราะว่าจะไม่ได้ทบไปในเดือนถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นแต่ในรายวันเนี่ยก็คือทบได้ทบยอดภายใน1เดือนเนี่ยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นนะคะน้องไอซ์
2: น้องไปกินข้าวเที่ยงครับแล้วก็มีแผนว่าจะไปกินตีน้อย
0: ทุกี้ตีน้อยนะคะเข้าร่วมโครงการ
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็เป็นสาขาใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสาขาแรกเลยใช่ไหมทุกี้ตีน้อย
2: ใช่คร
0: ับ หลายคนเนาะวัยรุ่นก็มีการเล็งกันไว้เลยว่าจะไปกินทุกี้ตีน้อยใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วสาขาที่กรุงเทพก็มีคนรอคิวเยอะเหมือนกันนะมาที่นครศรีธรรมราชก็ได้รับความตอบรับอย่างดีแล้วก็ได้ใช้โครงการใช่ไหมคะไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะในทั้งในส่วนของค่าอุปโภคบริโภคค่ากินค่าใช้ต่างๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าในรอบนี้นะคะโครงการก็จะให้ท่านได้ใช้จ่ายเพื่อที่จะลดภาระเรื่องของกินของใช้โดยเฉพาะเลยแต่ในส่วนของเรื่องที่เป็นเรื่องของความงามเนาะการทำสปาทำนวดทำผมทำเล็บนะคะที่รอบที่แล้วคนละครึ่งพลัสใช้ได้เนี่ยรอบนี้เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่าเราเน้นกันที่ความจำเป็นเนาะขั้นพื้นฐานที่เราต้องใช้กันก่อนนะคะส่วนเรื่องความสวยความงามอาจจะเป็นเรื่องอีก
1: เป็นเรื่องรอง
0: เป็นความแบบว่า ค่อยเอาความจำเป็นอันดับหนึ่งก่อนเร
1: ื่อง
0: ปากท้องนะคะความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ยังคงลงทะเบียนกันได้แต่ว่าก็ใกล้แล้วล่ะนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ต้องรีบกันนิดนึงนะคะซึ่งรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าร้านค้าในส่วนของร้านค้าเองนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60-40เนี่ยก็พุ่งต่อเนื่องนะคะก็ตอนนี้มีการพร้อมใช้งานแล้วนะคะ 5.7 แสนร้านค้านะคะที่เข้ามาลงทะเบียนกับโครงการนะคะสำหรับร้านที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีจำนวนนะคะ 995,334 ร้านค่ะใกล้แต่ระดับ1ร้านนะคะใกล้แต่ระดับ1ล้านร้านทั่วประเทศนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็ตอบรับดีนะคะกับโครงการนี้นะคะซึ่งทางด้านของท่านรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะจำนวน 547,930 ร้านนะคะเพิ่มขึ้นจากวันแรกนะคะที่ลงทะเบียน 94,319 ร้านนะคะก็คือเพิ่มขึ้น 20.8% ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงค่ะโดยร้านค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นะคะก็แบบเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่ง plus นะคะที่ทยอยกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็เข้าร่วมโครงการใหม่นะคะก็คิดเป็นเรียกว่าเกือบ 90% ของร้านค้าที่มีการเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะคะขณะเดียวกันร้านค้าที่สมัครใหม่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยวันแรกก็มีผู้มาสมัครใหม่เนี่ย 12,117 ร้านนะคะล่าสุดก็เพิ่มเป็น 22,466 ร้านก็คือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 85.4% นะคะภายใน24ชั่วโมงนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมากนะคะก็เรียกว่าในร้านส่วนใหญ่นะคะก็เป็นร้านที่เคยเป็นร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่ง plus นะคะแล้วก็มีร้านค้าใหม่ทยอยเข้ามาเข้าร่วมด้วยนะคะก็รัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยแล้วก็ประชาชนอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าเองนะคะในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่ามีเรียกว่า plus ยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าจะมีตัวช่วยตัวนึงที่เขาจะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยคือ AI นกกระซิบนะคะมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยคำนวณเรื่องของวัตถุดิบนะคะประวัติการขายของร้านค้านะคะก็จะคำนวณออกมาให้ว่าในปริมาณยอดขายเท่านี้นะคะควรจะเติมวัตถุดิบที่จะใช้ในร้านเนี่ยเท่าไหร่นะคะเพื่อให้สต็อกได้พอดีกับปริมาณการขายนะคะคือไม่เป็นแบบว่าไม่ทำให้เหลือนะคะไม่มีของเหลืออะไรเงี้ยฟู้ดเวสต์น้อยนั่นเองค่ะลดเรื่องของขยะต่างๆด้วยแล้วก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถคำนวณคาดการนะคะต้นทุนนะคะหรือกำไรที่อาจจะได้รับด้วยจากประวัติการขายในแต่ละวันนะคะโดยใช้แอปพลิเคชัน AI นกกระซิบนะจะเป็นตัวช่วยตัวใหม่ของเป็นแอปของธนาคารกรุงไทยที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการร้านค้าเรียกว่าเป็นที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาของร้านค้าเลยนะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการในรอบนี้นะคะก็คือจะได้ทั้งในส่วนของขายได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าร้านค้าไหนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอ่ะเราเนาะในฐานะผู้บริโภคเราก็อยากจะไปใช้เพราะเราอ่ะรู้สึกว่าถ้าใช้โครงการนี้เนี่ยมันก็ช่วยประหยัดเราด้วยถ้าร้านเขามีเนี่ยเราก็อยากจะซื้อถ้าเทียบกัน2ร้านร้าน A มีโครงการไทยช่วยไทย plus ร้าน B ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขายสินค้าประเภทเดียวกัน
1: กับหาลูกค้าด้วย
0: ลูกค้าในเราในฐานะลูกค้าเราก็อยากจะใช้ร้าน A ถูกไหมคะแล
1: ้
0: วก็อยากจะได้ใช้จ่ายในแต่ละวันให้มันถูกลงนะคะรัฐช่วยเรามากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ประกอบการนะคะก็ลงทะเบียนกันได้เลยนะคะก็จะได้ทั้งส่วนของการเพิ่มรายได้แล้วก็เราก็ได้พัฒนาทักษะเรื่องของ AI นะคะทักษะใหม่ที่เรียกว่าสำคัญกับผู้ค้าผู้ขายในยุคปัจจุบันเรียนรู้เรื่องทักษะการขายออนไลน์การค้าการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการแบบวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้นะคะก็ฝากกันเอาไว้ในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเมื่อวานนะคะ ก็มีการประชุมครม.นะคะเมื่อวันนี้นะคะวันเป็นวันอังคารก็ทุกประจำทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีผลการประชุมครม.มาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะโดยเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของครม.เคาะเกี่ยวกับการโครงการผลิตครูนะคะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: โดยที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ครับพ.ศ2569ถึงพ.ศ2582ครับตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม 2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1เพื่อผลิตในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการและการศึกษาชั้นพื้นฐานหรือสมท.สำหรับ
0: สพท.
1: ขอไปครับสมท.สำนักงานคณะกรรมการให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นชั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยังยกระดับทักษะสมรรถนะขอไปครับสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลครับตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนครับรวม9รุ่นครับเริ่มรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578ครับเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูครับโดยมีเงื่อนไขต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่พ.ศ. 2574ถึง 2582โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากครับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาครูที่ขาดแคลนในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ครับที่มีสมรรถนะสูงและเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดจำกัดความสามารถของเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่สากลมากขึ้นครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ครม.ได้อนุมัติเห็นชอบนะคะโครงการดีๆนะคะเกี่ยวกับการผลิตคุณครูนะคะที่จะสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นได้นะคะก็เป็นการเริ่มนะคะในปี2570นะคะถึง2578ก็คือจะเป็นการเริ่มที่จะรับนักศึกษานะคะในรุ่นนี้แล้วก็จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรใหม่ๆนะคะที่จะพัฒนาให้ตรงจุดกับความต้องการนะคะกับห้องเรียนในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ความต้องการของสังคมในปัจจุบันว่าครูเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของด้านดิจิทัลเนาะคุณครูก็จะต้องมีทักษะตรงด้านนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการขาดแคลนคุณครูในพื้นที่ทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลนะคะก็โครงการนี้ก็จะมาช่วยนะคะตอบโจทย์ตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณครูเองเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหรือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมนะคะเพราะว่าจะได้นำเอาความรู้ทักษะนะคะดีๆต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาอีกมากมายนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างคนผลิตคนของประเทศไทยก็ต้องเริ่มจากกระดุมเม็ดแรกก็คือคุณครูเนี่ยนะคะจะต้องมีศักยภาพคุณภาพนะคะที่เรียกว่าตอบโจทย์นะคะกับสังคมยุคใหม่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะในต่างในชนบทในต่างจังหวัดบ้านเราเนาะก็เรียกได้ว่าต้องการนะคะคุณครูที่มีศักยภาพมีคุณภาพเข้ามาช่วยอ่ะน้องๆอยากเป็นคุณครูกันบ้างไหมคะ
2: อยากครับอยากเป็นครูช่าง
0: น้องเองนี้ก็คือเรียนมาทางด้านอะไรคะสาขา
2: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับผม
0: เทคโนโลยีสารสนเทศเรียนกับเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: เกี่ยวกับการทำอินโฟกราฟิกตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ การใช้สื่อออนไลน์ครับ
0: อ๋อก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแล้วก็คือผลิตออกมาในรูปแบบของอินโฟกราฟิกสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะเราจะสื่อออกไปอย่างไรให้ผู้ฟังคนดูคนอ่านผู้เสพเนี่ยเข้าใจเนื้อหาข่าวสารสิ่งที่เราสื่อเมสเซจที่สื่อออกไปใช่ไหมคะแต่เราก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วว่าจะผลิตยังไงให้สวยงามทันสมัยแล้วก็ตรงใจคนผู้ฟังผู้เสพผู้อ่านนะคัสโตเมอร์นะก็คือคนที่เป็นผู้ที่เราเป็นครีเอเตอร์เราเป็นคนผลิตคอนเทนต์นั่นเองเนื้อหานั่นเองก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์เนาะกับโลกยุคใหม่ที่เรียกว่าข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสื่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะคะก็เป็นสาขาที่ทันสมัยเนาะแล้วก็ถ้าหนูก็อยากจะเป็นครูเหมือนกันใช่ไหมสนใจไปสมัครได้นะคะ 2,570 นะคะแล้วก็จะให้คุณครูนะคะบรรจุนะคะตั้งแต่ปี 2,574 ก็คือใช้เวลาอย่างน้อย4ปี 2,570 ถึง 2,574 นะคะในการผลิตเรียนรู้คุณครูนะคะแล้วก็ได้รับการบรรจุนะคะเริ่มในปี 2,574 นั่นเองก็เป็นโครงการดีๆในการพัฒนาคนของประเทศไทยนะคะครม.ก็เห็นชอบแล้วก็เคาะเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการนี้คือเกี่ยวเนื่องกับพวกเราโดยตรงเนาะเพราะเราก็อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าต้องการคุณครูนะคะมาพัฒนาท้องถิ่นในมุมมองของน้องๆเนี่ยคุณครูมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เราเนี่ยเป็นนักศึกษาเนาะ
1: มีครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่รู้ก็คือคุณครูก็ทำให้เรารู้ได
0: ้
1: บางเรื่องก็สอนอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะก็คือในฐานะของน้องๆเนี่ยก็คือคุณครูเนี่ยเปรียบเหมือนแสงสว่างเราไม่รู้อะไรใช่ไหมคะเราก็เดินไปหาท่านก็จะให้ความกระจ่าง
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วคุณสมบัติคุณครูที่อยากได้เป็นยังไงบ้างคุณครูในฝัน
1: ผมมองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคุณครูที่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้เข้าใจเด็กมากกว่า
0: ต้องการคุณครูที่มีความเข้าใจ open mind ไหมแบบเปิดกว้างรับฟัง
1: รับฟังครับ
0: ไม่ดุดุไหมอยากได้ครูดุไหม
1: ถามว่าดุไหมดุได้นะผมว่าแต่ว่าอาจจะต้องช่วยเด็กให้ประมาณว่าฟังเหตุผลว่าทำไมถึงจำเป็นต้องทำแบบนั้นทำไมถึงแบบนี้
0: คุณครูที่รับฟังมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่คุณครูจะพูดซะเยอะเนาะ ถ่ายทอดหมายถึงว่าถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆแต่ว่าในมุมของน้องๆนักศึกษาที่เขาอยากได้ก็คือคุณครูที่สามารถรับฟังสิ่งที่เขาต้องการได้ว่าเหตุผลหรือว่าเขาไม่รู้เขาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะแล้วก็ปัญหาที่เจออยากจะให้ช่วยแก้อย่างไรนะอ่ะน้องไอซ์อยากได้คุณครูแบบไหน
2: แบบผมส่วนของผมก็คือคุณครูที่เก่งทางด้านการพูดครับ
0: คุณครูที่พูดที่สื่อสารได้เราเข้าใจ
2: ครับผม
0: อย่างอื่นมีอีกไหมคะ
2: อย่างอื่นคือเน้นความรอบรู้เลยครับผมชอบถามอะไรไปเรื่อยเลยครับ
0: อ๋อเหมือนเราเป็นคนช่างอยากรู้ช่างถาม
2: ครับผม
0: ก็คือถ้าเจอคุณครูที่เขาแบบว่าเก่งมีความรู้รอบรู้ก็สามารถที่จะตอบคำถามข้อสงสัยของเราได้นั่นเอง
2: ครับผม
0: นี่ก็เป็นเสียงเล็กๆนะคะจากน้องๆนักศึกษาในปัจจุบันว่าอยากได้คุณครูที่ทั้งที่เป็นคนรอบรู้เก่งแล้วก็สื่อสารให้น้องๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะเพราะบางครั้งคุณครูเขาเก่งแต่เขาถ่ายทอดออกมาได้ไม่เข้าใจอ่ะคือเขาทำสื่อสารออกมาได้เข้าใจยากอย่างเงี้ยน้องก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่เก็ทใช่ไหมแต่ถ้าคุณครูคนนี้เขาเก่งด้วยแล้วเขาสื่อสารแล้วเด็กพูดแป๊บเดียวเข้าใจเลยว่าเนื้อหามันคืออะไรใช่ไหมคะจะทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้อันนี้ก็คือชอบแล้วอีกท่านหนึ่งน้องก็บอกว่าอยากได้คุณครูที่รับฟังนะคะเพราะว่าเด็กๆเองก็เขาก็มีความแบบมีสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกไปอยากจะมีรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าครูรับฟังแล้วนำเอาสิ่งที่เขาอยากรู้มาผนวกกับสิ่งที่ครูอยากบอกสังคมหรือว่าเรียกว่าระบบการศึกษาอยากจะบอกเด็กๆก็จะทำให้ลงตัวเลยเวลาที่อยู่ในห้องนักเรียนก็สนุกนะคะคุณครูก็สามารถที่จะทำให้นักเรียนได้รับรู้ประโยชน์ที่ภาครัฐอยากจะให้รู้ระบบอยากจะให้พัฒนาแล้วก็น้องๆเองก็เรียนอยากแฮปปี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งเนาะจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ทักทายท่านผู้ฟังในจังหวัดชุมพรนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชก็ รับสัญญาณรายการตลอดอ่าวไทยของเราด้วยนะคะก็เป็นต่อเนื่องกับโครงการที่เราได้พูดถึงว่าครม.ได้เคาะนะคะโครงการการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะจะบอกว่ามีประโยชน์จริงๆสำหรับโครงการนี้ค่ะเพราะว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะก็ยังต้องการการยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเรามีการศึกษาใช่ไหมคะก็จะเป็นการต่อยอดที่จะยกระดับทางสังคมไปด้วยนะคะจากน้องๆบางท่านก็เราได้เรียนรู้นะคะต่างๆมากมายมากขึ้นก็จะเป็นสะพานไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญแล้วก็ประเทศไทยควรจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุคลากรนะคะที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนให้เด็กเนี่ยได้มีศักยภาพที่ทันต่อโลกแล้วก็มีทั้ง EQ IQ เนาะสมัยนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเก่งอย่างเดียวก็ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะคะอันนี้ก็มาฝากกันในช่วงแรกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันท่านฟังยังคงจะเข้ามาทักทายหรือว่าจะมาดูหน้าดูตาพวกเรากันได้นะคะทางเพจ Facebook สวทนครศรีธรรมราชวันนี้เรามากัน3ท่านนะคะท่านใดนะคะอยากจะขอเพลงหรือว่าอยากจะมีข้อความใดๆคอมเมนต์นะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวสารมาฝากกันค่ะ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: าจารย์ครับผมหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างคลั่งไคล้แต่เธอไม่เคยสนใจผมเลย
1: ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนวะ
0: ชื่อจอยอยู่ในซอยนี้แหละครับ
1: สวยอวบขาวไว้ผมยาวหน้ารูปไข่แก้มซ้ายมีรักยิ้มใช่ไหม
0: ใช่ครับอาจารย์อาจารย์เคยเห็นเหรอครับ
1: ไม่เคยละแต่ข้าดูทางไหน
0: โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆอาจารย์นี่แล้วทำยังไงผมจะได้เธอมาเชยชมล่ะครับ
1: ไม่ยากเอาสีพึ่งพยัคฆ์ตะปบเหยื่อไปก็แล้วกันแต่ค่าครู 9,999 บาทนะ
0: เอาไปหมื่นซะก็สิ้นเรื่อง
1: เฮ้ยเอ็งไม่เอาก็ตามใจข้าจะไปทำพิธีต่อ
0: เอา

0: ทำไมหน้าเขียวเป็นจ้ำๆเหมือนไปปล้ำกับไอ้เข้มาอย่างนั้นล่ะ
1: ก็น้องจอยนั่นแหละพอผมได้ของดีจากอาจารย์เจอน้องจอยปุ๊บผมก็เข้าไปกอดพับเพราะความมั่นใจในสีพึ่งพยัคฆ์ตะปบเหยื่อที่ไหนได้แม่ทั้งตบทั้งควนทั้งดิ้นทั้งด่าจนหน้าบวมมานี่แหละ
0: เองมันใจร้อนไม่เข้าท่า
1: แล้วทีนี้จะแก้ไขวิธีไหนล่ะอาจารย
0: ์เอาละข้าจะเปลี่ยนสีพึ่งให้ใหม่เป็นสาลิกาลืมนอน
1: เขามีแต่ลืมรัง
0: เฮ้ยร้อยลืมรังหรือจะมาสู้หนึ่งลืมนอนแต่ข้าครูบอกไว้ก่อนนะ 19,999 บาทเอ็งไม่เอาก็ตามใจข้าจะไปทำพิธีต่อ
1: เอาสิครับอาจารย์โถทำเล่นตัวไปได้

0: าจารย์ครับ
1: ว่าไง
0: ตั้งแต่ได้สาลิกาลืมนอนไปเนี่ยผมยังไม่ได้หลับได้นอนเลยสักคืนเดียว
1: แล้วทำไมเองไม่นอน
0: ก็เอาแต่ตะลอนตามหาน้องจอยสิครับไม่พบไม่เห็นเลยไม่รู้หายหน้าไปไหนขอของดีตลับใหม่ดีกว่านะอาจารย์เอาให้สุดยอดไปเลย
1: เอางั้นเอาตลับนี้ไปอันนี้เขาเรียกมนรักเรียกหอน
0: เขามีแต่เรียกหา
1: เอ้ยร้อยเรียกหาหรือจะมาสู้หนึ่งเรียกหอนใครโดนเขาแล้วจะรุ่มร้อนยามหลับนอนสะอึกสะอื้นจะดึกดื่นค่อนคืนยังลุกขึ้นมายืนหอนหา
0: อีด่างอ่ะสิ
1: น้องจอยของแกนั่นแหละแต่ค่าครู 30,000 บาทภายใน7วันถ้าเองยังพลาดขาดน้องจอยมาเคียงกายเองเอาไฟมาเผาสำนักข้าได้เลย
0: เผาสำนักได้เลย
1: เออแถมเงินให้อีก 150,000 ค่าเหนื่อยด้วย
0: ว่างั้นผมเอา3ตลับเดี๋ยวนี้เลยอาจารย
1: ์มันต้องอย่างนั้นสิวะดี

0: อยอยู่ไหนวะสีพึ่งมนรักเรียกหอนเรียกยังไงนางจอยก็ไม่จอนมาหามีแต่ไอ้ด้วนกับไอ้ด่างพอได้เวลามันก็พากันเห่าหอนไม่อยากเดือดร้อนเอาเงินแสนห้าทดแทนมาไม่งั้นสำนักบ้าบ้านี่ข้าเผามันแน
1: ่ลือเป็นใครทำไมลือจะมาเผาบังอ้ว
0: ลือไม่เกี่ยวขืนเกี่ยวเดี๋ยวเจ็บตัวเปล่า
1: ไม่เกี่ยวหลายยังไงบังอีมังบังอ้วอาจังโกยแล้วมังโกยไปเที่ยวข้าเช่าบักเอียวก็ใหม่ไหล
0: ม
1: ัน
0: ไปไหน
1: ไปไหลว่าใหม่ลู่ลู่แต่ว่ามังไปกับเมียใหม่ของมังชื่อว่านางจอย
0: สวยอวบขาวผมยาวหน้ารูปไข่แก้มซ้ายมีรักยิ้มใช่ไหม
1: ใช่เดี่ยว
0: นั่นมันแฟนอ้วนนี่วะ
1: แฟน

0: ่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะคะฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้ฟังที่มาคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจเรานะคะกันที่เพจ Facebook ของโสธรนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะคุณสมบัติมั่นยืนนะคะก็ขอเพลงเข้ามาค่ะไปจนได้นะคะของคุณหนุ่มเมืองไพรนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังนะคะแล้วก็มีทางบ้านค่ะกริ๊งกรังเข้ามาขอเพลงนะคะคุณบุญธรรมสุเกษมนะคะขอมาส่งเพลงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เปิดไปให้แล้วนะคะอาจารย์โกยของจากท่าแซชุมพรนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจเข้ามาขอเพลงพูดคุยกับเรานะคะก็มีทั้งเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารมาฝากกันนะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นะคะในช่วงแรกเรามีประเด็นเกี่ยวกับมตินะคะการที่ประชุมครม.มาฝากกันในช่วงนี้นะคะก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะกับเรื่องของมตินะคะของครม.นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่จะเห็นชอบนะให้ขสมก.เนี่ยใช้พื้นที่ของทางด้านของการรถไฟนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะจะให้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เพื่อจะได้เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้น้องไอซ์มีรายละเอียดข่าวมาฝากกันค่ะ
1: ครับผมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นที่ขนส่งรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันนะครับตั้งแต่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่บริเวณลานจอดรถแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการ 3. พื้นที่บริเวณศูนย์ช่วยบำรุงขออภัยครับศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยคิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศไฟฟ้า EV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพระยะเวลาเช่าจำนวน8ปีนับตั้งแต่วันที่ขนส่งมอบครับซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเช่ารถโดยสารประจำทางไฟฟ้าจำนวน 1,500 คันแทนรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มีอายุการใช้งานมากถึง 20-30 ปีสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายประโยชน์ของรฟม.ให้เกิดประโยชน์เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้จ่ายรถไฟฟ้าครับผมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งรถไฟฟ้าสายมวลชนโดยขสมก.มีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569ปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีและกำหนดการมอบรางวัลขออภัยครับกำหนดการมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายน2570ครับผม
0: ค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของในกรุงเทพมหานครนะการขนส่งนะคะก็จะได้ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะเป็นได้เป็นพื้นที่จอดรถประจำของรถ EV นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อดีในเรื่องของผู้โดยสารที่จะได้เชื่อมต่อกับการไปเดินทางรถไฟฟ้าได้ง่ายด้วยแล้วก็ในส่วนของรฟม.เองก็ได้ประโยชน์นะคะได้ค่าเช่าด้วยก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ด้วยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนาะเราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังกันเรื่องที่ท่านนายกนะคะได้เดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะ

0: ก็เดินทางไปตั้งแต่22พฤษภาคมนะคะก็กลับมาเรียบร้อยแล้วก็คือมาถึงประเทศไทย26พฤษภาคมนะคะก็มีเรื่องราวมากมายที่ได้ไปเจรจานะคะกระชับความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสมาโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนการร่วมมือที่จะยกระดับความร่วมมือให้มีมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะเป็นฐานะของเจ้าบ้านบ้างนะคะมีผู้มาเยือนค่ะท่านผู้ฟังคะก็คือประธานาธิบดีเวียดนามนะคะพร้อมภริยาค่ะจะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะถือว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยค่ะในช่วงวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะมาร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะก็เป็นการยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านด้วยนะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายโตนะคะโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะแล้วก็นางโงเฟืองลีภริยาค่ะมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยนะคะระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมค่ะโดยนับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมนะคะภายหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยเราก็ยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะที่ผู้นำเวียดนามเนี่ยเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ตรงกับโอกาสครบรอบนะคะ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะคะภายใต้แนวคิด New Chapter of 60 Thailand Vietnam Diplomat Relations Enhancing Comprehensive นะคะ Strategy Partnership นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านค่ะและต้องการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็ครอบคลุมความร่วมมือทางด้านของความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็การค้าผ่านการดำเนินการยุทธศาสตร์นะคะความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยนะคะซึ่งกำหนดการในวันที่28พฤษภาคมนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะให้การต้อนรับนายโตเลิมแล้วก็นางโงเฟิงลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลนะคะพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการนะคะทั้งในวงเล็กแล้วก็เต็มคณะค่ะเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิตินะคะทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะซึ่งภายหลังการหารือนะคะทั้ง2ฝ่ายก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยแล้วก็เวียดนามนะคะรวมทั้งเป็นร่วมเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมด้วยนะคะที่ตึกสันติไมตรีนะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายโตเลิมนะคะจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum นะคะซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะระหว่างภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศนะคะโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยค่ะที่ลงทุนในเวียดนามได้หารือโดยตรงกับผู้นำเวียดนามนะคะเพื่อสะท้อนข้อเสนอแนะรับฟังแนวทางการสนับสนุนแล้วก็ร่วมการแก้ไขอุปสรรคทางธุรกิจนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership นะคะระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามในระยะยาวจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเวียดนามแล้วก็ภริยานะคะณตึกสันติไมตรีนะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะก็เรียกได้ว่าการเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำเวียดนามก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนะคะแล้วก็ความไว้วางใจระดับสูงระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญด้วยในการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิตินะคะเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้ง2ประเทศในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตนะคะซึ่งสิ่งที่น่าจับตามองนะคะไม่ใช่เรื่องการค้าการลงทุนอย่างเดียวนะคะเขาเรียกว่าเป็นอนาคตของภูมิภาคด้วยนะคะเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะในฐานะของการผลิตเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะในขณะที่ไทยเองเราก็เป็นศูนย์กลางด้านของโลจิสติกพลังงานแล้วก็การบริการในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อ2ประเทศนะคะมา าพูดคุยกันจับมือกันนะคะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะหมายถึงอะไรนะคะก็จะหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคของเรานะคะภูมิภาคอาเซียนและรวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอาเซียนความร่วมมือด้านดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงบทบาทเรื่องของการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยเพราะฉะนั้นมันมีมิติหลายมิติเลยนะคะที่มีความสำคัญในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกมิตินึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่จะแน่นแฟนขึ้นนะคะทั้งในส่วนของการท่องเที่ยววัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนสื่อสารมวลชนนะคะก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในการเยือนครั้งนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นแค่การพบปะระหว่างผู้นำนะคะแต่มันเป็นสัญญาณว่าไทยและเวียดนามเนี่ยกำลังจะก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนสำคัญที่จะร่วมกำหนดทิศทางของอาเซียนในอนาคตนะคะนี่ก็คือความสำคัญในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะคะมีความสำคัญในหลายวาระเลยเนาะที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะน้องๆมีใครสนใจอยากมีแบบอยากไปเวียดนามกันบ้างไหมคะในอาเซียนของเราเนี่ยนะคะก็มีเวียดนามจริงๆแล้วเวียดนามเขาก็จะเป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกับที่ประเทศไทยเราเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วก็ค่อนข้างจะก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็มีความคุณสมบัติหลายอย่างที่สามารถผลิตข้าวผลิตสินค้าเกษตรต่างๆได้ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เขาก็มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะสำหรับเวียดนามเพราะว่าบริษัทหลายๆบริษัทเลยนะยักษ์ใหญ่เขาก็มีฐานการผลิตนะคะในเวียดนามเช่นเดียวกันก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เราเนี่ยต้องภาคภูมิใจนะเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีความพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าดีนะน้ำไฟฟ้าถนนต่างๆที่ตั้งแต่สมัยพระมหากษัตริย์เนาะตั้งแต่สมพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ได้ปูพื้นฐานไว้ให้พวกเราทำให้ประเทศไทยเรามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีมากมันจะรองรับสำหรับเรื่องของการลงทุนที่ต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าไทยยังเหนือกว่าแต่ว่าถ้าเราได้มาจับมือกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็ร่วมมือกันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มันจะมีความสำคัญในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากเพื่อฟังกันในวันนี้นะคะก็ครบถ้วนทั้งเรื่องของประเด็นผลการประชุมครม.นะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นสำคัญออกมา2ประเด็นแล้วก็มีประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็มีความสำคัญที่อยากจะมาบอกท่านทุกท่านกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะคะเวียดนามที่จะเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากกันประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังมีบทเพลงที่ทางบ้านก็ได้โทรเข้ามาขอนะติดค้างกันอยู่นะคะหลายเพลงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนเพื่อให้ท่านฟังได้ฟังเพลงนะคะเพราะฉะนั้นขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วก็สวท.ใน3จังหวัดที่รับสัญญาณด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง2ประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท่าลี่อำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองพอกอำเภอเสนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองกี่อำเภอชำนีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้น

วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยพระ

คลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพท้ายอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรม

ขอถวายอาศิราวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจอจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจอจ้าหาในปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกร

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้พบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยค่ะเรามาเจอกันทุกวันพุธนะคะในเวลาบ่าย2นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องราวของดนตรีไทยในศิลปะร่วมสมัยนะคะซึ่งเป็นการเดินทางของเสียงดนตรีไทยจากเวทีแบบดั้งเดิมนะคะมาสู่โลกของแฟชั่นภาพยนตร์ละครเวทีแล้วก็งานศิลปะสมัยใหม่ค่ะผู้ฟังซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะเติบโตมากับภาพของวงปี่พาทย์หรือว่าเสียงระนาดในงานบุญหรือว่าเสียงคล้องวงในโขนนะคะหรือว่าบทเพลงไทยเดิมที่ฟังดูสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยระเบียบแบบแผนค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะผู้ฟังค่ะโลกศิลปะก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองค่ะศิลปินรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามแล้วนะคะว่าดนตรีไทยจะเดินทางต่อไปได้ยังไงในยุคใหม่นะคะก็คำตอบที่เกิดขึ้นก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะผู้ฟังขาเพราะว่าแทนที่ดนตรีไทยจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่อนุรักษ์เพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่มันกลับกลายเป็นสู่พื้นที่ใหม่ๆนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งเสียงระนาดเดิมนะคะเริ่มดังในโรงละครร่วมสมัยนะคะเสียงขลุ่ยก็ถูกนำไปผสมกับดนตรีแอมเบียนต่างๆนะคะจังหวะกลองไทยก็เข้าไปสู่ในแฟชั่นโชว์ระดับนานาชาตินั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้คำผู้ฟังขาสะท้อนให้เห็นถึงดนตรีไทยที่ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากเดิมเคยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมก็กลายมาเป็นภาษาทางศิลปะนะคะที่มีการใช้สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ๆนั่นเองค่ะซึ่งในอดีตนะคะเวลาพูดถึงดนตรีไทยค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะต้องมีความรู้ต้องเข้าใจฉันทลักษณ์ต้องรู้จักเพลงในรูปแบบของวงดนตรีนะคะแต่ว่าศิลปะร่วมสมัยทำให้กำแพงเหล่านั้นค่ะค่อยๆหายไปนะคะผู้ฟังซึ่งเมื่อเสียงดนตรีไทยถูกใช้ในภาพยนตร์นะคะคนดูอาจจะไม่รู้ชื่อเพลงแต่ว่ารู้สึกได้ถึงอารมณ์เมื่อดนตรีไทยอยู่ในแฟชั่นโชว์ค่ะผู้คนอาจจะไม่รู้จักเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะคะแต่ว่าสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมนั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะของศิลปะบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจทั้งหมดค่ะผู้ฟังแต่ว่าเราเนี่ยสามารถรู้สึกถึงมันได้นั่นเองค่ะซึ่งในวงการละครเวทีร่วมสมัยนะคะดนตรีไทยถูกนำมาใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะคะบางเรื่องก็ใช้เสียงระนาดเพื่อสร้างความตึงเครียดบางเรื่องค่ะใช้ทำนองไทยเดิมเพื่อสะท้อนความทรงจำบางเรื่องแสดงนำวงดนตรีไทยนะคะขึ้นไปบนเวทีร่วมกับนักแสดงแบบเรียกได้ว่าสดๆเลยทีเดียวค่ะและผู้กำกับนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าดนตรีไทยมีรายละเอียดทางอารมณ์ที่สูงมากๆเลยนะคะมีทั้งความละเอียดอ่อนความนิ่งความขลังมีพลังที่ลึกซึ้งนะคะเมื่อผสมเข้ากับแสงสีเสียงและการเคลื่อนไหวของนักแสดงเสียงดนตรีไทยก็เลยสามารถสร้างบรรยากาศที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากดนตรีตะวันตกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะผู้ฟังยิ่งในยุคของศิลปะร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ด้วยแล้วนะคะผู้ฟังดนตรีไทยก็ยิ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะคะในการบอกเล่าความเป็นไทยในยุคใหม่ๆนะคะไม่ใช่แค่ความเป็นไทยโบราณที่หยุดนิ่งอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นไทยที่ยังหายใจยังเปลี่ยนแปลงยังมีชีวิตค่ะนั่นก็คือความน่าสนใจของดนตรีไทยในยุคปัจจุบันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของดนตรีไทยกับโลกศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆนะคะช่วงหน้ากลับพบกับเรื่องราวของดนตรีไทยในโลกแฟชั่นภาพยนตร์และศิลปะการจัดวางนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

กาศบนรันเวย์นะคะบางโชว์ก็จะใช้เสียงระนาดที่ถูกปรับจังหวะใหม่ๆนะคะบางโชว์ก็ใช้เสียงคล้องเสียงปี่นะคะของไทยผสมกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าผู้ชมจะรู้สึกถึงกลิ่นอายของความเป็นไทยทันทีเลยนะคะแม้ว่ารูปแบบของเสื้อผ้าจะร่วมสมัยมากแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะว่าดนตรีเป็นการสร้างสะพานเชื่อมนะคะระหว่างอดีตกับอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งในโลกของภาพยนตร์นะคะดนตรีไทยมีพลังมากเลยค่ะอย่างเช่นให้อยากให้นึกนะคะถึงฉากหนึ่งที่ปิดเงียบนะคะก่อนที่จะมีเสียงขลุ่ยดังเข้ามานะคะทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นนะคะบรรยากาศของเรื่องก็จะเปลี่ยนไปค่ะผู้ฟังดนตรีไทยนะคะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะก็คือการสร้างพื้นที่ทางอารมณ์นะคะเสียงบางชนิดค่ะให้ความรู้สึกลึกลับนะคะบางทำนองก็ให้ความรู้สึกโศกเศร้าบางจังหวะนะคะสร้างความตื่นเต้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยนะคะซึ่งพ่วงกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ใครหลายๆคนก็มีการใช้เสียงดนตรีไทยนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่แค่ประกอบฉากย้อนยุคเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อใช้สร้างเอกลักษณ์ทางเสียงของภาพยนตร์นะคะที่สำคัญก็คือผู้ชมรุ่นใหม่เริ่มเปิดใจรับเสียงดนตรีมากขึ้นผ่านสื่อเหล่านี้นั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินเพลงดั้งเดิมเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกชอบเสียงระนาดจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปค้นหาต้นกำเนิดของเสียงนั้นๆนี่คือการขยายวงคนฟังนะคะของดนตรีไทยอย่างเงียบๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่ามีความทรงพลังนั่นเองค่ะอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือศิลปะการจัดวางนะคะคือศิลปะร่วมสมัยจำนวนมากเนี่ยใช้เสียงดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในพื้นที่นะคะซึ่งบางงานค่ะให้ผู้ชมเนี่ยเดินผ่านห้องที่มีเสียงระนาดที่ดังนะคะบางงานก็ใช้เสียงปี่ไทยร่วมกับการฉายภาพแล้วก็แสงไฟนะคะหรือว่าบางงานเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมสร้างเสียงดนตรีขึ้นในรูปแบบที่ดนตรีที่ไม่ได้เป็นแค่การฟังนะคะแต่ว่าเป็นการสัมผัสด้วยนั่นเองค่ะผู้ชมเดินเข้าไปอยู่ภายในเสียงก็จะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือว่าเกิดประสบการณ์เฉพาะตัวค่ะก็เป็นการขยายความหมายของดนตรีไทยให้ออกไปไกลกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นดนตรีไทยในโลกแฟชั่นภาพยนตร์แล้วก็ศิลปะการจัดวางนะคะช่วงนี้พักฟังเพียงเพราะอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของอนาคตดนตรีไทยในโลกสร้างสรรค์อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: Chillblue Burnley
1: เข้าสู่ช่วงที่3แล้วนะคุณผู้ฟังค่ะคำถามสำคัญเลยค่ะที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเมื่อดนตรีไทยถูกนำไปผสมกับศิลปะร่วมสมัยมากขึ้นนะคะดนตรีไทยจะสูญเสียความดั้งเดิมไหมนะคะคำตอบอาจจะแตกต่างกันในมุมมองของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสำหรับศิลปินจำนวนมากค่ะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการทำลายรกรากเดิมนะคะแต่ว่าตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ดนตรีไทยเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้เพราะว่าหากศิลปะมีการหยุดนิ่งศิลปะก็อาจจะค่อยๆห่างไกลผู้คนไปค่ะเมื่อดนตรีไทยสามารถพูดคุยร่วมกับคนรุ่นใหม่ได้นะคะก็ยังคงมีพลังในการสื่อสารสิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่แค่การรักษารูปแบบเดิมเอาไว้นะคะแต่ว่าเป็นการรักษาจิตวิญญาณนั่นเองค่ะเสียงระนาดอาจจะถูกเล่นร่วมกับทางดนตรีใหม่ๆนะคะเพลงไทยเดิมอาจจะถูกนำมาเรียบเรียงใหม่แต่ว่าแก่นของความละเอียดอ่อนความลึกซึ้งแล้วก็อารมณ์แบบไทยก็ยังคงอยู่นะคะนั่นก็เป็นเหตุผลค่ะที่ดนตรีไทยยังคงน่าสนใจในสายตาของศิลปินทั่วโลกเลยนะคะทุกวันนี้ค่ะผู้ฟังเราเริ่มเห็นนักดนตรีไทยทำงานร่วมกับทางศิลปินต่างชาติแล้วนะคะเห็นดนตรีไทยในเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติเห็นเครื่องดนตรีไทยในงานออกแบบสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่มรดกของอดีตเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตทางวัฒนธรรมแล้วบางทีค่ะคุณค่าที่แท้จริงของดนตรีไทยเนี่ยอาจไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้เหมือนของโบราณนะคะแต่ว่าถูกนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ถูกตีความใหม่ๆแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังผู้คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะก็อยากให้ชวนคุณผู้ฟังนะคะลองเปิดใจฟังดนตรีไทยในรูปแบบใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบละครเวทีร่วมสมัยหรือว่าเป็นเสียงดนตรีในเทศกาลศิลปะนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็จะค้นพบว่าดนตรีไทยไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะคะช่วงนี้ฟังผลงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงวันนี้แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของดนตรีไทยในศิลปะร่วมสมัยนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแฟชั่นหนังแล้วก็ละครเวทีเข้ากับดนตรีไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองนะคะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกวันพุธนะคะเวลา14นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14.10 นถึงเวลา 15.00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสักสิบประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
8: การประชุมคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM2.5 สุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

กรารุณอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร

วันที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงหงมิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิด

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ขอมาถ้าจัดให้ได้เราก็จัดให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอยากขอมาเนี่ยอ่ะได้ก็เป็นว่าได้แล้วกันและรอบต่อไปนี้นะฮะบัตรธรรมดานะครับเสนอในจังหวะ3ชาติ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
10: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
11: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 น.ขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวท.บึงกาฬรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
12: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมคุณภาสุรเจียมสายใจนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับในเดือนพฤษภาคมค่ะที่ทีมงานสวทตะกัวป่าของเรานะคะได้มีโอกาสเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะ มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 16:07 นาทีโดยประมาณจนถึง 16:30 นาทีนะคะ
1: เวลาที่เราได้เจอเนี่ยน้อยลงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันในทุกๆครั้งนะคะใน2สัปดาห์ครั้งนะคะเราแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีกว่านะคะพวกเราแนะนำตัวกันแล้วนะคะ
1: ค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคโดยดีเจมงนะคุณมงคลโชคเกลือค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะควบคุมเสียง Facebook Live นะคะแล้วก็ควบคุมต่างๆด้วยนะคะเป็นน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะก็ผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี่ยมการค่ะนะคะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับรายการให้แยกข่าวกันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคือพร้อมกันหรือยังหรือว่าสมัครกันแล้วมีใครแบบว่าได้ยืนยันกันมาแล้วบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่แบบลงทะเบียนตั้งแต่6โมงของวันที่25ใช่ไหมคะก็คือมีการยืนยันกันมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: บางท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ คนใกล้ตัวดิฉัน1คนด้วย นะคะหลายคนเนี่ยในช่วงวันแรกเนาะวันที่25เนี่ยก็มีความกังวลนะคะ ว่าเอ๊เราจะได้รับสิทธิ์ไหมถ้าเกิดว่าข้อความส่งมาแบบนี้หรือว่าเอ๊ะเราจะยังได้ไหมแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วข้อความจะทยอยส่งมาแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านคุณสมบัตินะคะเราได้รับสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะ 16:10 นาทีเนี่ยค่ะสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,735,210 สิทธิ์ค่ะนะคะ
1: ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่ารอบนี้คือรัฐบาลให้30ล้านสิทธิ์เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะ6:4หรือว่า 60% กับอีก 40% เนา
0: ะ
1: ในการใช้จ่ายค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติครบคุณสมบัติครบที่ว่า1
0: สัญชาติไทย
1: 2
0: มีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ค่ะ3
0: อายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนก็คือ25พฤษภาคมเนี่ยคือช่วงนี้ต้อง18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะต่อไปค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5รวมไปถึงโครงการคนละครึ่ง plus ก็คือจะต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือไม่ได้ถูกดึงเงินคืน
1: ใช่ค่ะ
0: และสิ่งสำคัญค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
1: บัตรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะต้องไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือจะให้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อเป็นการกระจาย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยมันมี2โครงการย่อยนี่ย้ำกันก่อนนะ
1: อันแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างที่คุณจันทาบอกนะคะก็จะเป็นขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ที่เรากำลังพูด40
0: อ
1: ยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือที่บอกว่าเขาเปิดทำการลงทะเบียนละไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือลงทะเบียนกันแล้วหรือยังสามารถเม้นมาบอกกับเราได้เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วเพื่อที่จะรอวันที่1มิถุนายนนี
1: ้แต่ว่าก่อนที่จะใช้เงินต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะใน G-Wallet
0: นะคะใช่ค่ะ แล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าด้วยเพราะว่าตอนนี้สถิติของร้านค้าเนี่ยก็คือยังถือว่าน้อยอยู่นะคะ
1: จากการที่เราเข้าไปดูในของกระทรวงการคลังเนา
0: ะ
1: ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าร้านค้าเนี่ยยังคงแบบมีไม่เยอะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนะอันแรกก็คือ จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
0: ก็คือสมมุติเป็นร้านต้องแยกประเภทดีกว่านะคุณจนทายจะได้ไม่งงอันแรกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เคยร่วมโครงการเมื่อครั้งที่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากกดแบนเนอร์ในแอปถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1: ลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
0: พอวันที่หนึ่งปุ๊บใช้ได้เลยแต่ถ้าร้านใหม่อะคุจันฮาร่าถ้าร้านใหม
1: ่ก็คืออย่างที่บอกนะว่าจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีแอปถุงเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใครยังไม่มีนะก็ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็
0: ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยนะ
1: ดาวน์โหลดแอปถุงเงินเอาไว้น
0: ะ
1: รอเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1มิถุนายนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนเดิมถ้าสมมติว่าร้านใหม่เนาะก็คือไปเปิดบัญชีไปสมัครแอปถุงเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางกรุงไทยให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะวนมากดแบนเนอร์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี
1: ้
0: นะคะ
1: อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีธนาคารกรุงไทยได้ไหมคือไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้นะคะ
1: จะต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในแอปถุงเงินน่ะเนาะที่เธอต้องมีคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะร่วมสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่
0: เพราะว่าในการใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก็คือมีในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะลงวันที่10มิถุนายนนะที่จะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะคะทุกท่านว่าการที่เราจะเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเริ่ม1มิถุนายน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาใช้15มิถุนายนก็คือจะถัดไปอีกนะคะฉะนั้นร้านค้าไหนนะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี่น
1: ะ
0: ก็ต้องไปเตรียมลงทะเบียนอีกทีวันที่10มิถุนายน
1: ค่ะ
0: นะคะเพื่อที่จะได้แบบว่ามีผู้มาจับจ่ายใช้สอยต้องบอกว่าครั้งที่แล้วคุณจันทาที่เป็นคนละครึ่งพลัสเนี่ยโอ้โห
1: นี่คุณเคยใช้นี่
0: อ๋อใช่แบบฟู้ดเดลิเวอรี่ดิฉันไม่ใช้ใช้ที่บ้าน
1: บ้านดิฉันคือไม่มี
0: ใช้ที่บ้านกับใช้ที่กรุงเทพนะคะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะการใช้แบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ย
0: ุ่
1: งยากไหมยุ่งยากไหม
0: จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะคือถ้าเข้าไปหน้าของฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ละหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นเนาะว่ามีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก่อนหลังจากนั้นเราก็เลือกนะคะเขาก็จะให้เข้าไปว่าสำหรับเราที่จะใช้แบบโครงการนี้นะก็จะมีร้านนี้แล้วก็กดซื้อของปกติเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าโครงการเรื่องของการใช้เงินในส่วนเนี้ยเขาจะเฉพาะการซื้อของนะค่าขนส่งเราต้องจ่ายเต็มนะ
1: ต้องจ่าย
0: เขาไม่ได้คนละครึ่งเหมือนไม่ได้แบบขนส่งก็คนละครึ่ง60 40ไม่ใช่นะคะเขาแยกส่วนเฉพาะสินค้าและบริการ
1: อันนี้สั่งอันนี้ไปมีค่าขนส่ง50บาทก็คือเราจ่าย50บาทนั้นเต็มไม่ใช่แบบว่าเราจ่ายแค่20บาทไม่ใช
0: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเด้งไปให้เรากดหน้าแบนเนอร์เป่าตัง
1: ค่ะ
0: เพื่อเราจะกดไปชำระเงินมันก็จะขึ้นมาว่าของเราสั่งเสื้อนี้ราคาเท่านี
1: ้
0: จะรัดจ่ายให้เท่านี้เราจ่ายเท่านี
1: ้
0: ปุ๊บเราก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็รอสินค้าเลยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะปีนี้ใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนาะ
1: ก็สมัครเข้าร่วมได้เลย
0: ใช่นะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสทั้งสองฝ่ายท
0: ั้
1: งผู้ใช้และผู้ประกอบการทั้งประชาชนทั่วไปก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็ได้ซื้อของจ่ายแค่ 40% ไม่ต้องจ่าย 100%
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมโครงการเนาะสำหรับร้านค้าเนี่ยคือยังลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสิ้นสุดวันศุกร์นี้นะคะย้ำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี
1: ้สิทธิ์ยังคงเหลือก็อยากให้ใครที่มีคุณสมบัตินะก็เชิญชวนมาสมัครเข้าร่วมโครงการได
0: ้
1: การสมัครเนี่ยก็คือไม่ยากนะแล้วถามว่าแบบแอปอ่ะมีความหน่วงล่าช้าอะไรไหม
0: ก็
1: ตอนนี้ก็คือดิฉันเปิดเห็นใน
0: วิเร็ว
1: โซเชียลนะมีการมอบมงให้กับ
0: ครั้งนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยดีเจมะตูมคือหนึ่งคนที่ตื่นมาลงทะเบียนตอน6โมงเช้าเอาเรียกว่าตื่นมาตอนตี 5:50 นะคะเพื่อมารอลงทะเบียน
1: ทำคอนเทนต์
0: เพื่อจะทำคอนเทนต์ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยสำหรับดีเจมะตูมที่ลงมาเกือบทุกครั้งเนี่ยนะคะพบว่าในครั้งเนี้ยคือเวลาหน่วงเนี่ยมันหน่วงพักหนึ่งแต่ว่าสำหรับดีเจมะตูมเนี่ยใช้เวลารวมกัน3นาทีคือลงทะเบียนได
1: ้ค่ะ
0: ถือว่าเร็วมากเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่เราดีเจมะตูมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ถือว่าเร็วมากมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่บอกว่าเราอย่างที่เราได้เคยอ่านนะคะเขาบอกว่าในห้วง23นาทีช่วงประมาณ20ถึง30นาทีแรกเนี่ยของการลงทะเบียนเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้ว10ล้านค่ะดิฉันคือหนึ่งในนั้นค่ะ แล้วก็เชื่อว่าเป็นคุณผู้ฟังด้วยที่เป็นหนึ่งในนั้น
1: หลายท่านนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก
0: ็
1: คือแบบว่ากลัวสิทธิ์จะหมดนะ
0: แต่ว่าตอนนี
1: ้แบบรีบลง
0: สิทธิ์ยังคงเหลืออยู
1: ่4ล้าน7แสน30,000
0: ตอนนี้เหลือ 30,000 น่ะ 38,29 ละ ก็สิทธิ์ก็ยังคงเดินเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลให้สิทธิ์เยอะ
1: ใช่ค่ะก็สมัครกันไปได้เนาะก็ลองสมัครไปดูก่อนนะให้เขาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันว่าเราผ่านคุณสมบัติไหม
0: ค่ะ
1: ทาง SMS นะคะแต่ว่าคนที่จะสมัครก็ให้เตรียมด้วยในเรื่องของแอปพลิเคชัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โหลดมาก่อนนะ
0: ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
1: เพราะว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะดิฉันบอกเลยว่าโดยเฉพาะขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะค่อนข้างที่จะละเอียดนะคือยังพอมีเวลาที่จะทำนะคะแล้วก็อีกแอปนึงที่จะต้องมีก็คือไทยดี
0: เพื่อยืนยันตัวตนอีกส่วนนึง
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: เผื่อได้แบบเข้าระบบต่างๆเพราะว่าถ้าสมมติว่ายืนยันไม่ผ่านเนาะมันก็จะต้องไปที่ตู้กรุงไทยหรือไม่ก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1: แล้วก็การยืนยันตัวตนที่ตู้คือไม่ยากเลยนะดิฉันเคยไปยืนยันให้กับญาติ
0: เพียงแต่ว่าช่วงนี้คนจะเยอะเท่านั้นแหละค่ะ
1: แต่ว่านี่ที่ตะกั่วป่านะวันแรกวันที่25ที่ดิฉันเล่าให้ดีเจมะตูมฟังเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทำไมแบบรถราแบบยาวเหยียดแถวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดย่านยาวแล้วก็ขี่ผ่านมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าใช่โครงการนี้นะทั้งๆที่ตัวเองก็คือแบบว่ารู้แล้วจากที่บ้านแต่ว่าก็คือตกใจเห็นแบบว่ามีรถแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาออกันที่ธนาคารเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยที่เขารายงานปัญหามาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสแกนหน้าไม่ผ่าน
1: ใช่
0: นะคะก็เลยจะต้องมายืนยันตัวตนที่ตู้หรือไม่ก็ที่ธนาคาร
1: ก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือทำให้เรียบร้อย
0: ยังมีเวลาอีก2วัน
1: ตั้ง4ล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีล้านจิตนะ
0: ยังมีเวลาด้วย
1: แล้วก็มีเวลาจนถึงวันศุกร์
0: ใช่ค่ะวันที่29
1: นะอันนี้ดิฉันก็เหมือนกับตอนแบบครั้งแรกที่มีคนละครึ่งครั้งแรกนะก็คือครั้งแรกอ่ะดิฉันไม่ได้สมัครเฟสแรกเลยนะดิฉันไม่ได้สมัครก็คือตอนนั้นอ่ะคือเขาเปิดให้ลงทะเบียนแบบวันแรกอะไรแบบนี้ก็คือผู้คนก็ทยอยลงกันไปเรื่อยนะแบบหลายวันกว่าจะเต็มสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: แต่พอครั้งที่สองนะมันเริ่มมีแบบเยอะแล้วนะคนแบบว่าเยอะแล้วพอเปิดปุ๊บหมดภายใน 2-3 วันแบบเพราะล่าสุดหมดภายใน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือหมดภายในชั่วโมงแรก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์ให้ถึง30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะคะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณจันทาเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงต้องถามว่าคุณเราอาจจะเคยกินก็ได้บางทีเราไม่รู้น
1: ะ
0: ก็คือเรื่องนี้นะคะเรื่องของทองคำเปลว
1: ยังไงคะทองคำเปลว
0: ถูกพูดถึงมากเลยในช่วงนี้นะคะ
1: เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อขนมเบเกอรี่
0: ส่วนใหญ่เป็นเบเกอรี่เป็นเค้ก
1: ดิฉันเห็นว่าแบบบนเค้กเนี่ยก็จะมีการตกแต่งและหนึ่งในนั้นก็มีทองคำเปลวนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองเพื่อตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้มันมีคนโฆษณาว่า
1: ทองคำ 24K กินได้ทานได้เป็นแบบฟู้ดเกรดค่ะคือโฆษณาแบบโอ้แบบเต็มที่มากๆเลยโดยไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความปลอดภัยจริงหรือเปล่า
2: ใช่
1: โอ้แล้วก็ไม่มีเอกสารรองรับรองอะไรเลยว่าว่าแบบว่าไม่ได้มีผลอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยพอเหมือนว่ามีการโฆษณาแบบนี้คนอาจจะซื้อมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าที่เขาโฆษณาว่ากินได้น่ะไม่รู้ว่าเขาเอาอันที่กินได้จริงๆหรือ เป็นแบบอื่นมา
2: ให้เรากิน
1: ใช่บางทีอาจจะเป็น
2: อันตราย
1: โลหะผสมก็ได
2: ้นะ
1: นะคะหรือว่าบางทีเป็นฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้เพื่อการบริโภคอะค่ะ
2: ใช่
1: พอเอามาใช้กับอาหารโดยตรงเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
2: ถ้าเวลาเรากินเข้าไปแต่ว่าดิฉันอาจจะปลอดภัยเพราะว่าดิฉันไม่เคยที่แบบถ้าแบบมีทองคำเปลววางอยู่นั้นก็จะไม่กินทองคำเปลวนั้นดิฉันคือไม่กล้ากินนะ
1: ซึ่ง
2: แต่จริงๆแล้วมันเป็นกินได
1: ้คือมันมีที่กินได้แต่ว่าคือด้วยความที่บางเรียกว่าผู้ประกอบการบางท่านอาจจะโฆษณาเกินความเป็นจริงไม่แล้วก็ไม่ได้มีเอกสารยืนยัน
2: ใช่
1: นะคะคราวนี้เนี่ยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเนี่ยขายสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็แนะนำนะ
2: ให้กับผู้บริโภค
1: ใช่ค่ะ
2: พวกเราเนี้ยค่ะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้อ
1: ฉลาก
2: ที่มีทองคำเปลว
1: ดูฉลาก
2: กินเนาะ
1: ว่ามีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจนไหมว่าใช้เพื่อตกแต่งหรือบริโภคได
2: ้
1: อันที่สองคือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานอันนี้อาจจะหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณจันทาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่พอไปฟังผู้ประกอบการนี้บอกใช่ไหมคะพอไปซื้อมาก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเอ๊ะเขามีมาตรฐานจริงหรือเปล่าทานได้จริงหรือว่าเป็นแค่การประดับตกแต่งนะคะแล้วก็เลี่ยงสินค้าราคาถูกที่ถูกผิดปกติถูกไม่พออ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์นะโดยไม่ได้มีหลักฐานยืนยันนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมานะแล้วเกิดมีปัญหานะก็ให้ไปร้องเรียนที่สายด่วนสคบได้นะ
1: ใช่ค่ะที่สายด่วนอะไรคะ
2: 1166
1: ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่า
2: ง่ายสุดเลยค่ะร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคือที่อำเภอเราก็มี
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
1: ที่อำเภอที่จังหวัดก็มีศูนย์ดำรงธรรมเราสามารถที่จะไปขอความช่วยหรือว่าพบเรื่องของการเรื่องของสินค้าที่อาจจะถูก
2: ไม่ตรงโปร
1: โฆษณาอะไรต่างๆด้วย
2: โฆษณาเกินจริงกินแล้วมีอันตรายอะไรแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะ
1: ใช่ค่ะ
2: ช่องทางใกล้เราที่สุดก็คือศูนย์ดำรงธรรมค่ะหรืออันนี้โทรได้เลยหมายเลข4ตัว1166
1: ค่ะ1166
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: อันนี้ไม่ต้องเสียเงินด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่า
2: สายด่วนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคคือสคบ.
1: เพราะว่าช่วงนี้เรื่องของเราเนี่ยซื้อของกันมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: แล้วก็บางทีเราก็อาจจะพบแบบบางอันไม่ตรงมาตรฐานบางอันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็สามารถติดต่อไปได้เหมือนล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวเรื่องอะไรนะคะคุณ
2: บ้านนกดาว
1: บ้านนกดาว
2: เก
1: ๋โอ้โหคืออันนี้ก็หนักมากเพราะว่าเป็นเหมือนบางคนเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยเนาะบ้านนกดาว
2: ใช่ค่ะดิฉันเคยคิดนะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าดิฉันยังไม่สร้างบ้าน
1: ค่ะ
2: ดิฉันอาจจะซื้อบ้านนกดาวไปเพื่ออยู่อาศัยเพราะว่าบ้านนกดาวเนี่ยก็คือเป็นบ้านเล็กๆน่ารักน่าอยู่ทำความสะอาดง่าย
1: แล้วก็แบบขนมาได้เลยไม่ได้ต้องก่อสร้างอะไร
2: ก็คือไม่ต้องรอเวลาว่าเออนี่วันนี้ฝนตกสร้างไม่ได้ก
1: ็
2: คืออันนั้นไปซื้อมาวางได้เลยแค่เราทำฐานเอาไว้
1: ใช่
2: แล้วก็ไปยกด้วยเครนมาเลยมาวางอยู่ได้เลยจ
1: ้
2: า
1: ใช่ค่ะแต่ว่า
2: แล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
1: ใช่แต่ว่านี่ค่ะผู้ประกอบการรายหนึ่งก็คือพบพี่น้องประชาชนพบปัญหา
2: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าคือจะไปซื้อบ้านนกดาวนี่แหละค่ะโอนเงินไป 240,000 บาทแล้วใกล้ครบสัญญาค่ะได้แต่เพียงโครงบ้านค่ะแบบนี้ก็คืออ
2: ันนี้มันก็คือผิดปกติ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าการที่เราซื้อบ้านนกดาวคือมันจะต้องมาแบบประกอบเสร็จ
1: ใช่ๆก็คือต้องพร้อม
2: เราไม่มีการผ่อนล่วงหน
1: ้
2: า
1: แล้วก็วางเลย
2: เราแบบว่าไม่ได้ปูพื้นเสร็จเราต้องไปผ่อน โครงหลังคาอะไรอยู่ไหมนะ
0: ค่ะ
2: ก็คือเราจะได้บ้านที่สำเร็จมาวางเลยนี่
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งถ้าแบบนี้ก็คือถือว่าผิดปกติละ
0: ใช่ค่ะซึ่งอย่างเคสแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อนะแจ้งไปที่ทางศูนย์ดำรงธรรม
2: ค่ะ
0: นะ
2: ช่องทางเดิมแหละ
0: ช่องทางเดิม
2: สายด่วนสคบ
0: ใช่ค่ะ
2: 11166ก็คือ1166
0: ค่ะซึ่งเขาบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าในของท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่าเคสของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาเนี่ยสคบจะเข้ามาช่วยใน3แนวทาง
2: อ
0: ันแรกก็คือรับเรื่องร้องทุกข์ไก่เกี่ยคู่กรณีเจรจากันอ
2: ัน
0: ที่2ถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จค่ะสคบก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรีนะ
2: ค่ะ
0: นะผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ได้ต้องสู้คดีคนเดียว
2: ก็คืออันนี้นะก็คือบ้านน็อกดาวน์อาจจะมีแบบราคาแพงนะ
0: ม
2: ีหลายแสนนะ
0: ใช่แล้วอันที่3คือสคบมีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างตั้งแต่ปี2565แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะก็มีการร้องเรียนเรื่องของบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมา99เรื่องแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราเกิดปัญหาเรื่องนี้จริงก็เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้เลย
2: รีบเลยนะคะ
0: เพราะว่านี่ค่ะถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จทางสคบดำเนินคดีแพ่งและแทน
2: เราไม่ต้องดำเนินคดีคนเดียว
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเขาดำเนินคดี
2: เขาบริการให้เราฟรีนะ
0: ใช่ค่ะ
2: 1166นะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
2: ฝากกันไว้เนาะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคน
0: ะ
2: คือบางทีอ่ะบางคนบอกว่าอันนี้ก็คือราคาแพงใช่ไหมบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็คือร้องเรียนได้แต่บางคนที่บอกว่าได้ของแล้วไม่ตรงปกก็คือช่างมันเถอะช่างมันเถอะอ
0: ย่าช่างมันนะคะ
2: อย่าช่าง
0: เราต้องแบบเพื่อสิทธิ์ของเรา
2: สิทธิของผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะ1166ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่เราต้องทำเราต้องร้องเรียนแม้แต่ว่าสินค้าราคา99บาทเนี้ย
0: ก็ต้องทำ
2: ถ้าเกิดว่าเราได้ของเธอไม่ตรงปกเราควรที่จะร้องเรียนไปที่สคบ1166ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะช่วงต่อไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะพบกับสวทด่านซ้ายค่ะวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ่ถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วง ภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ผืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกิน

0: พักดินและน้ำแทนที่การแผ้วถางป่าแบบเดิมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่า

0: าอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและทรงพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ทรงปลูกต้นว่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้ง2ต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือ
1: แม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
3: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขณะนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราช

0: วนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ 1. จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ 7. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านโคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านโคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
0: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
1: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
0: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
1: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
0: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
1: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
0: อ๋อปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาไอ้ที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วเขาก็อมไข่ไว้จนกว่าจะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
1: อีกเหตุผลนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
0: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
1: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
0: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
1: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
0: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าในชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเราเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราชดรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวบรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วนะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆหลานๆด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีอยู่ค่ะเพราะว่าที่กี่แล้วจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เองเนาะ
1: ใช่
0: จากชาวไทยดำที่ทอผ้ามาใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค
1: ์
0: คะ
1: เพราะขอให้พระองค์สมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจนสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ทอลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สำเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
3: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
2: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี
3: ้
2: เขาเรียกว่าจั่ว
3: เอาพูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม
2: ่
3: ได้ม
2: ีไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: จากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วเราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กําหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวท.ฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558 เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
12: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียง

ลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสัญญาเต่าหินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร

็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ินส่วนตัวกับสินสมรสต่างกันอย่างไรปกตินะครับเมื่อชายหญิงนะครับหรือคู่สมรสได้มีการจดทะเบียนสมรสและสมัครใจที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็เป็นปกติธรรมดาที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวและสร้างอนาคตทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสหรือระหว่างชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือสินส่วนตัวส่วนที่2ก็คือสินสมรสสินส่วนตัวคืออะไรสินส่วนตัวคือทรัพย์สินที่ชายหญิงหรือคู่สมรสมีมาก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส2ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตามสมควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่คู่สมรสจำเป็นต้องใช้ในการประกอบวิชาชีพอีกประเภทหนึ่งคือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หาและประการสุดท้ายนะครับที่เป็นสินส่วนตัวก็คือของมั่นต่อมาได้ขายไปหรือไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นได้ทรัพย์สินอื่นมาหรือได้เงินมาแทนก็ยังเป็นสินส่วนตัวอยู่เหมือนเดิมและที่สำคัญที่สุดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้เลยว่าสินส่วนตัวของฝ่ายใดให้คู่สมรสฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการก็สามารถที่จะดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองได้แล้วสินสมรสหลักคืออะไรสินสมรสคือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนหากมีทรัพย์สินใดเกิดขึ้นระหว่างชายหรือหญิงหรือระหว่างคู่สมรสกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสผู้ที่เป็นคู่สมรสหรือชายหญิงได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการยกให้เป็นหนังสือและพินัยกรรมหรือหนังสือนั้นระบุว่าเป็นสินสมรสสินสมรสสามีภรรยาต้องจัดการร่วมกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปดำเนินการโดยไม่รับความยินยอมจากอีกฝ่ายอาจทำให้นิติกรรมหรือสัญญาที่ทำขึ้นนั้นไม่บริบูรณ์อีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนได้

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582646 สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีสี

0: คลื่อนสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตหลักกำจรนะคะมาอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณกับรายการบอกเล่า90ค่ะซึ่งเราติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบุ๋มคลื่นมาได้ที่สวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz ค่ะหรือว่าติดตามกันได้ทางหน้าเพจ Facebookบุ๊กสวทชุมพรนะคะซึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของรายการบอกเล่า90ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มาติดตามกันได้เลยรวมไปถึงผลงานเพลงพระพอที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะสำหรับรายการบอกเล่า90ในช่วงของเราก็จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะใครที่ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตก็มาฟังเพลงไปด้วยฟังข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันได้นะคะวันนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะคะยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศค่ะสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟฟ้าปรับระบบไฟจราจรนะคะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐในวันนี้ค่ะในส่วนของช่วงสุขภาพวันนี้นำเรื่องของไข้หวัดใหญ่มาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุนั่นเองนะคะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเนาะในส่วนของช่วงสุขภาพก็จะเป็นเรื่องไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของการผ่อนก่อนรับของทีหลังรู้อีกทีอ่ะโดนหลอกนะคะนี่ก็เป็นธุรกิจเหมือนเราอาจจะเห็นตามออนไลน์นะที่บอกว่าให้น้องๆเหมือนน้องๆนักเรียนนะคะก็จะเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนนะที่ว่าผ่อนวันละ10-20ก่อนเพื่อที่จะได้ของในหลังจากที่ผ่อนได้เงินประมาณหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพวกนี้ก็มีทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมนะคะวิ่งจริงเพจจริงเพจปลอมนะคะได้ของจริงแล้วก็ไม่ได้เลยหรืออาจจะสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์ก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายว่าต้องระมัดระวังกันยังไงนะคะการผ่อนของกับออนไลน์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงต่อๆไปของรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะคะยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศค่ะสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนนะคะปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนะคะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงนะคะโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV นะคะตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคร่อมทางรถไฟค่ะบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและก็วางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการนะคะก็จะนำแนวทางดังกล่าวค่ะไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันนะคะเพื่อสร้างการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและก็ไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยจะยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศนะคะสั่งติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะของรายการบอกเล่า90ค่ะเป็นประจำในช่วงนี้ที่น้องหมุนจะนำเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของการระวังค่ะโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยและก็มักมีการระบาดในช่วงฤดูฝนด้วยอาการโดยทั่วไปเช่นมีไข้ไอปวดเมื่อยตามตัวนะคะในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงก็จะหายได้เองใน 3-5 วันแต่ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเรื้อรังนะคะโรคเบาหวานมักมีความเสี่ยงอาการรุนแรงถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลสาเหตุเสี่ยงอาการรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือ 1. ภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยค่ะผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะมีภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยนะคะและก็สูญเสียสมดุล

ของร่างกายทำให้เสี่ยงเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะจนไม่สามารถยับยั้งได้และทำให้เสียชีวิตในที่สุด 2. มีโรคประจำตัวนะคะผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคไตโรคเบาหวานและโรคมะเร็งเมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นไซนัสหรือว่าหลอดลมอักเสบนะคะปอดอักเสบบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 3. ภาวะเปราะบางและความอ่อนแอในผู้สูงอายุนับเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่พบว่า10%ของผู้สูงอายุจะสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะรวมทั้ง1ใน3ของผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลอาจจะไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติใน1ปีไข้หวัดใหญ่ภัยร้ายในผู้สูงอายุการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุอาจจะส่งผลการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายนะคะเช่นเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบผู้ป่วยบางรายนะคะก็พบว่าความสามารถในการดูแลตัวเองลดลงด้วยค่ะวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีเพราะในแต่ละปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเชื้อโรคที่ระบาดในช่วงเวลานั้นโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือก่อนฤดูฝนก็จะเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ในฤดูหนาวนะคะก็เป็นช่วงก่อนฤดูหนาวก็เป็นช่วงเดือนตุลาคมนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่บ่อยที่สุดนะคะข้อดีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ด้วยการสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปซึ่งเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีแอนติเจนของไข้หวัดใหญ่แต่ละสายพันธุ์สูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาขนาดมาตรฐาน4เท่าจากการศึกษาพบว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดความแรงสูงนี้ช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้นลดความรุนแรงค่ะและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ดีกว่าสูตรมาตรฐานนะคะเช่นลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบลดอัตราการเสียชีวิตนะคะอาการข้างเคียงจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือก็จะมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีดเป็นไข้ปวดเมื่อยซึ่งอาการเหล่านี้สามารถหายไปได้เองภายใน 1-2 วันหลังจากฉีดยานะคะแล้วก็สามารถใช้ผ้าเย็นๆประคบบริเวณที่บวมแดงได้หรือว่ารับประทานยาลดไข้ตามอาการได้นะคะอาการแพ้วัคซีนพบได้น้อยมากถ้ามีอาการแพ้วัคซีนมักจะปรากฏให้เห็นภายใน 2-3 นาทีถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีดค่ะโดยอาจจะมีอาการหายใจไม่สะดวกหายใจมีเสียงดังหอบเสียงแหบลมพิษหัวใจเต้นรัวเต้นเร็วนะคะวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมหมดสติหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดความแรงสูงพบว่ามีความปลอดภัยในการใช้กับผู้สูงอายุในผู้ป่วยบางรายก็อาจจะมีไข้ปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งอาการดังกล่าวพบว่าไม่แตกต่างจากการรับวัคซีนในขนาดมาตรฐานเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาล่ะในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการที่จะเข้าไปรับวัคซีนได้นะคะถึงจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะสำหรับปีนี้ก็คือแต่ว่าถ้าบ้านไหนนะคะมีผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนในช่วงของหน้าฝนนี้ก็สามารถไปรับได้นะคะเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนาะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ฟรีตามสถานบริการของรัฐเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังหรือว่าใครก็ตามนะที่อยากจะไปรับวัคซีนที่รู้ตัวเองว่าอาจจะทนต่อโรคระบบทางเดินหายใจไม่ได้เป็นทีมาทีไรถึงหน้าที่ใดก็ต้องติดกับเขาทุกทีนะคะก็สามารถไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงช่วงหน้ากลับมาพบกันกับเรื่องจริงข่าวจริงข่าวปลอมเตือนภัยมิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงของมิจฉาชีพนะคะช่วงของข่าวจริงข่าวปลอมนะคะวันนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องของผ่อนก่อนรับของทีหลังรู้อีกทีอาจโดนหลอกนะคะทุกวันนี้ธุรกิจผ่อนมือถือเนาะผ่อนพวกเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยพวกนี้มือถือแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ย iPad นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลายเป็นทางเลือกของหลายคนโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะคะหรือผู้ที่ไม่มีเงินก้อนเพราะสามารถผ่อนรายเดือนรายวันได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในราคาหลักร้อยหลักพันผ่านช่องทางร้านค้าบนโซเชียลมีเดียก็คือผ่อนได้ง่ายๆเลยนะคะแต่อีกในมุมนึงนะคะก็มีมิจฉาชีพจำนวนไม่น้อยที่อาจแอบแฝงตัวมาเช่นกันโดยใช้วิธีโพสต์โปรโมชั่นราคาถูกอนุมัติง่ายไม่เช็คเครดิตหรือเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนก็รับเครื่องได้นะคะเพื่อหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อเราจะต้องอย่ารีบร้อนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอยากได้มือถือใหม่จนลืมตรวจสอบให้ดีเพราะอาจเสียทั้งเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวได้ในพริบตานะคะในเรื่องนี้เราจะเห็นเป็นที่นิยมกันนะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะคุณผู้ชมผู้ฟังน้องๆบางคนอาจจะได้ค่าขนมเป็นรายวันนะคะก็อาจจะโอนให้ร้านวันละ20บาทวันละ10บาทนะคะร้านก็คือก็จะทำบัญชีไว้ให้นะในลักษณะอย่างนี้นะคะเคยเห็นนะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเคยเห็นน้องๆหนูๆ นักเรียนนะคะชอบทำกันแบบนี้เมื่อเราสะสมเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีการส่งของมาให้นะคะก็บางร้านก็เป็นของจริงนะคะผู้ชมฟังบางร้านก็คือเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเอาทั้งเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวไปได้นะคะก็เราก็ต้องคอยสังเกตสังกาดูดีๆนะคะอยากได้ใหม่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลข่าวสารค่ะที่นำมาฝากกันในหลายๆช่วงของรายการจนตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตดากำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

ประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

ที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงทรงมิ่งขวัญมือประนบก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

0: ันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลเผยร้านค้าเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พุ่งต่อเนื่องพร้อมใช้งานทะลุ 5.4 แสนร้านค้ากองทัพเรือยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการการผ่านเข้าออกอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นเปิดตัวเลขผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพท.สูงถึง 17,000 คนโดยรับเพียง 2,050 คนเท่านั้นคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมมาตรการสุดเข้มงวดปิดตายทุกช่องทางทุจริตฆ่าโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์เด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: คนเหล่านั้นมีชีวิตเจริญงอกงามได้ต้องมีการฝึกตนคนไหนไม่ฝึกก็เจริญยากเพราะฉะนั้นคนที่เจริญก็จะเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นเครื่องฝึกตนหมดเจอสถานการณ์ใหม่อะไรใหม่ๆมองว่าจะได้โอกาสฝึกตนเจอทุกเจอปัญหาก็คือแบบฝึกหัดในการฝึกตัวเองนั่นเอง
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโต
2: มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยนำคำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าณบริเวณบ่อน้ำพุร้อนถ้ำเขาพลูตำบลสวนแตงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่30พฤษภาคมของทุกปีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนในหลากหลายด้านอาทิทรงโปรดเกล้าให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรีทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรีและทรงตั้งราชบัณฑิตยสถานทรงโปรดเกล้าใหสร้างหอพระสมุดและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐทรงได้รับการขนานนามว่ากษัตริย์นักประชาธิปไตยจากการสละอำนาจสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์เพื่อมอบให้แก่ประชาชนทรงยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ซึ่งถือเป็นฐานรากสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยมาจนถึงปัจจุบันเมื่อสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความปรองดองสามัคคีและร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจังหวัดชุมพรจึงได้รวมพลังสร้างความร่วมมือในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูโดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอให้จิตอาสาทุกท่านร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักจนภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อมารัฐบาลเผยร้านค้าเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พุ่งต่อเนื่องพร้อมใช้งาน 5.4 แสนร้านค้า นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดณเวลา5นาฬิกาของวันที่26พฤษภาคม2569มีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วรวมทั้งสิ้น 995,334 ร้านใกล้แตะระดับ1ล้านร้านทั่วประเทศสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการตอบรับจากผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและภาคธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วจำนวน 547,930 ร้านเพิ่มขึ้นจากวันแรกถึง 94,319 ร้านหรือเพิ่มขึ้น 20.8% ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงโดยร้านค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่งพลัสที่ทยอยกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการใหม่จำนวน 84,583 ร้านคิดเป็นเกือบ 90% ของร้านค้าที่เพิ่มยอดขึ้นมาทั้งหมดขณะเดียวกันร้านค้าสมัครใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากวันแรกที่มีผู้สมัครใหม่ 12,117 ร้านล่าสุดเพิ่มเป็น 22,466 ร้านหรือเพิ่มขึ้น 85.4% ภายใน24ชั่วโมงสะท้อนว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมากทั้งนี้จากร้านค้าสมัครใหม่มาทั้งหมดมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจำนวน 18,038 ร้านคิดเป็น 80% ของผู้สมัครทั้งหมดขณะที่มีร้านค้าที่ถูกปฏิเสธเพียง272ร้านหรือคิดเป็น 1.2% เท่านั้นส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในจำนวนร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์แล้วมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้ว 14,260 ร้านและอีก 3,778 ร้านอยู่ระหว่างการกดยอมรับเงื่อนไขและการเข้าร่วมโครงการ TNC รองโฆษกกล่าวว่าเฉพาะในวันที่26พฤษภาคมมีร้านค้าใหม่สมัครมาอีก 9,726 ร้านและระบบสามารถตรวจสอบผ่านเกณฑ์ได้ถึง 9,035 ร้านภายในวันเดียวกันหรือคิดเป็น 92.9% ของจำนวนผู้สมัครใหม่ในวันนั้นสะท้อนว่าระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณผู้สมัครจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องสำหรับร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่งพลัสซึ่งอยู่ในกลุ่มไวลิสต์จำนวน 977,296 ร้านล่าสุดมีร้านค้าที่กดยอมรับเงื่อนไขและพร้อมใช้งานแล้ว 533,670 ร้านหรือคิดเป็น 54.6% ของร้านค้าเดิมทั้งหมดขณะที่ยังมีอีก 443,626 ร้านอยู่ระหว่างรอกดยอมรับเงื่อนไขซึ่งคาดว่าจะทยอยเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเปิดใช้งานจริงรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อมากองทัพเรือยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการการผ่านเข้าออกอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนว่ามีการเปิดด่านนั้นกองทัพเรือยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการการอนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกในบางกรณีไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อทิการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังการกระทำความผิดหรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีมีการตรวจสอบคัดกรองและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปรากฏความพยายามลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและกิจกรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงกองทัพเรือจึงยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุด พร้อมกันนี้กองทัพเรือขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารโดยในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีบางเพจหรือบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะสร้างกระแสปลุกปั่นหรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนโดยปราศจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงและความเรียบร้อยในพื้นที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห้วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งมีข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบการชี้แจงอย่างเป็นทางการและหากประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือพบพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กองทัพเรือได้ชี้แจงสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือสายด่วน1696ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อมาเปิดตัวเลขผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพท.สูงสุดถึง 17,000 คนโดยรับเพียง 2,050 คนเท่านั้นคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมมาตรการสุดเข้มงวดปิดตายทุกช่องทางทุจริตฆ่าโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์เด็ดขาดนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาธิการขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสพท.ปี2569โดยมียอดผู้สมัคร 17,002 คนขณะที่สามารถบรรจุได้ประมาณ 2,050 อัตราซึ่งได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่13มิถุนายนเน้นคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคความโปร่งใสและตรวจสอบได้ปราศจากการทุจริตหรือสอบไปในทางไม่สุจริตสพท.จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกที่ให้สพท.และสสส.ถือปฏิบัติมีดังนี้ 1. ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจะทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด 2. ผอ.สพท.และผอ.สสส.แจ้งคณะบุคคลในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาหรืออกคส.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด 3. สอดส่องกำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก 4. กำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมสอบไปในทางไม่สุจริตมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสพท.ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบไว้อย่างชัดเจนเพื่อสพท.และสสส.ใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นก่อนสอบสอดคล้องกำกับดูแลจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โดยมิให้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นต้นระหว่างสอบกำหนดบุคคลในทางลับรับฟังสังเกตการและรายงานให้ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบทราบกำหนดจุดรับแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
5: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
2: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคม ถึง2มิถุนายน2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นตรงน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:58 นาทีลงเต็มที่เวลา 10:52 นาทีจบรอบวันทันข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายๆท่านคงจะคุ้นกับคำนี้นะครับแล้วก็จริงๆนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคืออะไรนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจัดอยู่ในแฟลมสัตว์ที่มีแกนสันหลังนะครับเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับที่มีการวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาร่างกายที่ดีหลากหลายประการนะครับรวมถึงมีระบบประสาทที่เจริญก้าวหน้าสามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับขนาดของร่างกายและก็รูปพรรณสันฐานที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับมีลักษณะเด่นก็คือมีต่อมน้ำนมนะครับที่มีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้นนะครับเพื่อผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงลูกวัยแรกเกิดนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขนเป็นเส้นๆหรือขนอ่อนๆนะครับปกคลุมทั่วร่างกายถือเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกายนะครับยกเว้นสัตว์น้ำนะครับที่ไม่มีขนนะครับก็เป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

ันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

อันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็น Kitchen of the World อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัย ม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
5: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
4: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี
6: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที
7: ่ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องเดี๋ยวมีที่ประชุมนะครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมอง เป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
2: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smartเพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
2: ด้านนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
9: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
10: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ที่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
9: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒิวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
12: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
11: นอกจากนี้ทั้งสองร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
13: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่หรอกวันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการค้าเนี่ยมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
13: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน นพศรแก้วคำรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
19: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณเบญจธรชัยสุดาอัครเดชคำพิระและคุณอกรศิมิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็คุมเสียงที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับก็วันพุธนะครับเจอกันนะฮะแล้วก็วันนี้ใครที่รอติดตามรอเชียร์เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลช้อปปี้ครับนะฮะก็ได้ลุ้นกับบุรีรัมย์นะครับวันนี้27พฤษภาคม2569รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับนัดแรกเนี่ยเป็นบุรีรัมย์บุกไปชนะสลังงอนะยอดทีมจากมาเลเซียไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ปรากฏว่าแข่งนัดที่2วันนี้นะครับที่บ้านของบุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับก็เป็นสลังงอยิงนำไปก่อนนะครับนาทีที่18จากยาฮีบาซานะฮะลูกยิงไกลนาทีที่18หลังจากนั้นนะทางด้านของบุรีรัมย์นะเปลี่ยนตัวเอาภาษาหิมิบูลออกแล้วก็เอาสุภชัยใจเด็ดลงมาเติมหน้ารุกเข้าไปนะครับแป๊บเดียวครับทางด้านของเทียทรบุญมาทันนะจ่ายให้กับเจ้าแบงค์ครับสุภรัตน์เหมือนตานะครับยิงตีเสมอให้กับบุรีรัมย์ครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับซึ่งประมาณนาทีที่30ตอนนี้สกอร์รวมเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์นำอยู่นะสกอร์รวมนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับนี่ครึ่งแรกนะครับผ่านไปแล้ว36นาทีโดยประมาณแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ได้เชียร์ทีมบุรีรัมย์นะฮะทีมของไทยนะครับหนึ่งเดียวของไทยที่เป็นยอดทีมอยู่ในครั้งนี้แชมป์ไทยลีกนะครับก็จะได้แชมป์หรือไม่นะครับก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะกองหน้าตัวเป้านี่มีบิชลีด้วยนะสุพรรณเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดมากันครบเลยนะแล้วก็ส่วนแบดมินตันรายการใหญ่นะครับรายการสิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น KFF นะครับWorld Tour Super 750นะครับเงินรางวัลกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐคราวนี้กำลังเชียร์ทางด้านของน้องวิวนะครับกุลวุฒิวิทิสารจบไปหรือยังนะครับก็วิวกุลวุฒิวิทิสารเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลนะฮะซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายคนและก็หลายประเภทนะครับโดยเฉพาะวิวกุลวุฒิวิทิสารนี่ก็ชนะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าชนะเท่าไหร่นะครับเริ่มที่คู่แรกของการแข่งขันแบดมินตันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026ก่อนนะครับวันนี้ในประเภทคู่ผสมเริ่มต้นในตั้งแต่เช้านี่นะครับตั้งแต่ของรุจินภักดิ์อบทองกับเจนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับเจนิชาสุดใจประภารัตน์น้องเจนนะครับกับไตเติ้ลเอาชนะคู่ของแคนาดาครับแคลเวลีกับอาร์เรน่าจางนะครับแคลเวลีกับอาร์เรน่าจางนะครับชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ16แล้วก็21ต่อ13นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าอีกคู่หนึ่งนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งพักกพลธีรรัตน์สกุลนะครับโอโม่นะกับซับสรีแต้รัตนชัยนะอาชีพคู่ของเยอรมันครับมาวินไซเดลกับตั้งตรงเหงียนนะครับชนะไป2ต่อ1เกม18ต่อ21 21 18แล้วก็21ต่อ14นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจบเกมเนี่ยโอโม่นะเกมที่3อ่ะเกมตัดสินเนี่ยโอโม่เจ็บเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีปัญหาในการแข่งขันหรือเปล่านะครับก็คู่ของคู่ผสมของเราชนะไปนะครับถัดมาพรประวีช่อชูวงนะครับเจอกับคิมกาอึนจากเกาหลีนะครับก็ชนะไป2ต่อ0เกมนะครับในเกมแรกชนะ21ต่อ9นะครับเกมที่2เนี่ยทางด้านของคิมกาอึนขึ้นเซตพอยต์ก่อนนะครับขึ้นเกมพอยต์ก่อนนะขึ้น21ก่อนนะครับนะ20 20ก็ขึ้น21ต่อ20ก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านของหมิวพลประวีนะมาเซฟได้นะแล้วก็แซงชนะ23ต่อ21เข้ารอบนะครับรัชนกอินทนนท์แชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ที่ผ่านมานะครับมือ6ของรายการเจอกับคริสตี้กิลมอร์นะครับจากสกอตแลนด์เมรัชนกยังฟอร์มร้อนแรงนะครับ

ของรายการจากจีนหวังซียี่ในเกมที่1 นะครับตามหลังอยู่6ต่อ11แต่ว่ามีการบาดเจ็บขอรีไทร์นะครับขอรีไทร์ไปนะครับแล้วก็กุลวุฒิวิทิสารครับจบไปเมื่อสักครู่นะกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยเจอกับจูเลียนการาจีนะจากเบลเยียมนะเอาชนะไปนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ8และก็21ต่อ18นะครับนะวิวกุลวุฒิก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนของเราอีกคู่หนึ่งนะครับนะคู่ผสมของเราที่จะลงแข่งขันก็คือคู่ของเบญญภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของแคนาดานะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่ก็รอเชียร์สำหรับรายการนี้นะครับนะครับคู่ของเบญญภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของแคนาดาก็คือแจ็คกี้เดนกับคริสเตียนไลน์นะครับแล้วก็จะมีคู่ของเราอีกคู่หนึ่งนะเจอกับคู่ของอินเดียคือพัทรินนะกับทางด้านของสาลิสานะเจอกับคู่ของอินเดียก็คือน้องรูตาพันด้าแพนด้ากับสวิตาพันด้าแพนด้านะครับก็ได้ลุ้นละนะครับได้ลุ้นนะครับสำหรับการแข่งรายการใหญ่ปีนี้อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับว่าสิงคโปร์รายการนี้นะรายการสิงคโปร์นะครับรายการสิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยปีหน้าก็จะลดจาก750นะครับก็เหลือ500นะเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ก็จะเหลือระดับ500นะครับนี่คือรายการใหญ่นะครับก็เชียร์รายการนักกีฬาของไทยกันนะครับจากนั้นนะครับเรื่องของฟุตบอลนะช้อปปี้ครับนะซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกำลังแข่งขันกันอยู่นะผ่านครึ่งแรกไป40นาทีนะครับลูกทีมของมาร์คแจ็คสันนะครับจะคว้าแชมป์ฟุตบอลช้อปปี้ครับประจำฤดูกาล2025ถึง2026ได้หรือไม่นะครับซึ่งย้อนกลับไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ในตอนต้นรายการนะบุรีรัมย์บุกไปชนะ1ประตูต่อ0นะครับจากสุภรัตน์เหมือนตานะครับแล้วก็นัดที่2วันนี้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่เงื่อนไขที่บุรีรัมย์นะจะคว้าแชมป์ช้อปปี้ครับฤดูกาลนี้นะก็คือเพียงแค่เสมอและก็ชนะนะครับต่ำสุดคือเสมอนะแล้วก็จะชนะนะครับได้หรือไม่นะครับตอนนี้เสมออยู่1ซึ่งก็อยู่ในช้อยที่บุรีรัมย์จะคว้าแชมป์นะครับก็มีโอกาสนะครับในการลุ้นแชมป์ช้อปปี้ครับ2สมัยติดต่อกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเคยเจอสลังงอมาแล้วนะเสมอ 1-1 นะครับในการเจอกันไม่แพ้กันนะฮะในการเจอกับสลังงอ2ครั้งได้เสมอ2ครั้งนะครับคุณเนวินที่ชอบนะก่อนแข่งขันนี่ได้โพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์ก็คือการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่2ตอกย้ำความเป็น1ในอาเซียนประกาศให้รู้ทีมไทยลีกและก็คือทีมแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็ได้เตะมุมตรงนี้มองเกือบเข้าโอ้โหขึ้นมงคนเดียวครับกองหลังของบุรีรัมย์หมายเลข10ครับมาจากไหนครับจังหวะลูกเตะมุมโค้งโค้งขึ้นมงหมายเลข19ครับมงลูกนี้สะบัดมากไปหน่อยครับเกือบจะเป็นประตู 2-1 ครับโอ้โหไม่เข้าครับบุรีรัมย์ลูกนี้น่าเสียดายนะเกือบนำ 2-1 ครับเกือบนำ 2-1 ฮะแม่ไม่เป็นไรไม่ฉันไม่นำก็สกอร์ก็อยู่ในเป้าหมายที่บุรีรัมย์วางไว้อยู่นะก็คือไม่แพ้นะเพียงแค่เสมอหรือชนะก็จะได้แชมป์อาเซียนเชียร์ไปพร้อมๆกันนะเชียร์ไปด้วยกันสำหรับรายการนี้นะครับพูดถึงเรื่องของบุรีรัมย์แล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยมั้ยนะครับสักหน่อยนะครับเรื่องของฟุตบอลแล้วฟุตบอลทีมชาติไทยสักหน่อยตอนนี้ก็ซ้อมนะ U19 ของเราก็ซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุไม่เกิน19ปีของไทยซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ซ้อมนะวันนี้ก็ซ้อมหนักนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับในที่อินโดนีเซียนะครับที่สุมาตราเหนือนะครับ 1-13 มิถุนายนนะครับซึ่งรายการฟุตบอลดังกล่าวเนี่ยทีม U19 ปีของเรานะอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์แล้วก็นำทีมแชมป์กลุ่ม3กลุ่มนะครับเข้ารอบนะครับรวมถึงทีมอันดับที่2ดีที่สุด1ทีมจาก3กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของเรามีโค้ชจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็เน้นไปเรื่องของความเข้มข้นรายละเอียดเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นของทีมรวมถึงความแม่นยำในการเข้าทำประตูซ้อมนี่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเราจะเก็บตัวนะที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ28พฤษภาคมก่อนที่จะบินไปอินโดนีเซียวันที่29พฤษภาคมนะครับบินถึงอินโดนีเซีย29พฤษภาคมนะก็วันก็ช่วงเย็นก็จะอาจจะมีการ
ซ้อมกันเล็กน้อยนะออกไปยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยนะฮะวันที่1นะครับวันที่30ได้ซ้อมจริงจังกับสนามนะวันที่31ซ้อมจริงจัง3วันนะครับ30 3

0: 11 1มิถุนายนก่อนที่จะวันที่2เนี่ยนะครับเรานัดแรกกันเลยนะครับเจอกับบรูไนในเวลา 16:00 นครับที่เททาลานสเตเดียมนะครับแล้วก็วันที่5มิถุนายนนะครับนะหลังจากเจอกับบรูไนแล้วได้เห็นข้อแตกต่างเรื่องของเกมอะไรต่างๆนะครับนะวันที่2นะวันที่5มิถุนายนนัดที่2ของเราก็เจอกับสิงคโปร์นะครับเตะดึกหน่อยนะเจอกับบรูไน 16:00 นแต่พอมาเจอกับสิงคโปร์20นาฬิกานะสนามเดิมนะครับแล้วก็วันที่2นะครับนัดที่2นะวันที่5มิถุนายนจากนั้นแมตช์ที่3นะครับวันที่8มิถุนายนก็เจอกับมาเลเซียนะครับการถ่ายทอดสดนะครับ BG Sport ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับท้ายเกมบุรีรัมย์ยัง 1-1 นะครับผู้เล่นบาดเจ็บเมื่อสักครู่สุภชัยใจเด็ดมีกระแทกกันนิดหน่อยหน้ากรอบเขตโทษในของสลังงอนะแล้วก็ล้มลงไปนะศีรษะลงพื้นนะกรรมการก็ดูอยู่นะครับในจังหวะลูกที่บุรีรัมย์กำลังจะได้เตะมุมนะครับมีการกระแทกกันเอาผมรายงานจังหวะสกอร์นี้แล้วกันนะครับทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก4นาทีนะครับบุรีรัมย์ได้เตะมุมนะครับได้เตะมุมนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นในจังหวะลูกเตะมุมนะครับเอาละครับได้ลุ้นหรือไม่เมื่อสักครู่ได้โมงแล้วนะครับคราวนี้โมงอีกครั้งหนึ่งสลังงอเข้ามาแถว2บุรีรัมย์ยิงด้วยสายธีรธรบุญมาทันแฉลบผู้เล่นของสลังงอออกหลังครับมาแล้วก็เตะมุมอีกครั้งหนึ่งอ่ะเตะมุมกันต่อนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปข่าวใหม่นะดูลูกจังหวะเตะมุมนะสลังงอโมงมานะแถว2หน้ากรอบเขตโทษนะครับธีรธรบุญมาทันง้างด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดกดด้วยซ้ายโอ้โหลูกเข้าหาประตูแน่นอนนะครับจากภาพช้ากองหลังสลังงอมาบล็อกไว้ก่อนแฉลบนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของบุรีรัมย์นะครับเอาเตะมุมอีกครั้งหนึ่งใครมองได้พุกสามตูปัดมาแถว2เป็นของบุรีรัมย์นะครับตั้งป้อมแล้วก็โยนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งทางซ้ายกรอบเขตโทษเปิดมาก็ยังติดกองหลังสลังงอลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับแม่นะเตะมุมกันยาวๆเลยนะครับคุณฟังครับก็ส่วนยูเนี่ยก่อนลูกเตะมุมนะยู19ไปแล้วยู23นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่ายู23ของเราซ้อมที่ BGTC นะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดยู23นะครับก็ซ้อมนะฝึกซ้อมครั้งแรกแหละแล้วการที่มีการตัดตัวเรียกตัวนะแล้วก็มีการฝึกซ้อมครั้งแรกนะก็เมื่อช่วงเมื่อวานใช่ไหมทดสอบร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเรียกตัวนักกีฬาทั้งหมดนะฮะมานะแล้วก็ตัดตัวแล้วก็ซ้อมครั้งแรกวันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลสามเศร้านะครับสามนัดนะครับขออภัยสามนัดในการพบกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในช่วงของฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนะครับของเราก็มียศกรบุรพาแหละกองหน้าของชลบุรีนะคนนี้ทีมชาติไทยนะฮะก็บอกว่าร่างกายตัวนี้ดีมากแล้วนะดีมากแล้วแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยนะแต่ก็เราก็ถือว่านะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเราซ้อมแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวเข้าหากันนะครับร่างกายดีขึ้นแล้วจะพยายามทำตามเทคนิคของโค้ชนะแล้วก็สร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับทีมฟุตบอล U23 ของเรานะครับอย่างที่บอก3นัดนะครับ5 3มิถุนา6มิถุนาและ9มิถุนานะครับคือแข่งหลังจาก U19 ก็แข่งวันที่2มิถุนา5มิถุนา8มิถุนานะครับส่วน U23 เนี่ยแข่ง3มิถุนา6มิถุนาแล้วก็9มิถุนาแต่ว่าแข่งกันที่สนามที่ประเทศไทยนะครับนะที่ปทุมธานีสเตเดียมนัด1นะครับซึ่งนัดที่เจอเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็มีการถ่ายทอดสด 18:00 น.แต่ว่าวันที่3กับวันที่9เนี่ยเตะกับคีร์กีสถานนะครับชุด U23 แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชุด U23 เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบปิดนะครับไม่เปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมนะครับก็ชมนัดเดียวนะฮะนัดเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนก็นี่คือความพร้อมของชุด U23 ของเราแล้วครับนะฮะในเตรียมตัวนะครับก็ในการแข่งขันรายการนี้นัดที่เจอเกาหลีใต้นะครับทางไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมทีมนะเป้าหมายหลักสำคัญนู่นแหละครับเราไปเอเชียนเกมครับตั้งความหวังกับเรื่องของเอเชียนเกมต้องเข้ารอบแรกให้ได้นะแล้วก็เข้ารอบลึกๆนะครับนะสำหรับเอเชียนเกมของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดU23นะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อกันเรียบร้อยนะครับก็เข้าฝึกนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับส่วนชุดใหญ่ของเรานะครับชุดใหญ่ของเราเนี่ยนะขออภัยชุดใหญ่ของเรานะขอไปดูเรื่องของฟุตใหญ่ที่เจอคูเวตเนี่ยบัตรจำหน่ายไปแล้วแต่ว่ามีฟุตบอลรายการนึงนะซึ่งถือว่าเป็นรายการยิ่งใหญ่อีกรายการนึงของประเทศไทยนะครับฟุตบอลที่แพ้ไม่ได้ก็คือฟุตบอลถ้วยนะช้าง FA Cup นะครับประจวบ FC PT Project FC ตอนนี้น่าจะนั่งดูบุรีรัมย์เตะอยู่นะเพราะว่าดูฟอร์มของบุรีรัมย์ไปด้วยนะครับนะวันนี้บุรีรัมย์ชิงช้อปปี้ครับแต่ว่า31พฤษภาคมนะบุรีรัมย์นะมาอีกถ้วยนึงครับ31พฤษภาคมประสาทสายฟ้านะครับจะชิงกับต่อพิฆาตประจวบ FC นะ PT ประจวบ FC วันที่31พฤษภาคมนะครับ 19:00 นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับธรรมศาสตร์กับปทุมธานีสเตเดียมสนามเดียวกันแหละขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับแข่งกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับตอนนี้บัตรเข้าชมนะฮะบัตรเข้าชมมีจำหน่ายแล้วนะครับก็ทางถ่ายทอดสดทาง AIS Play แล้วก็โมโนแม็กนะครับใครจะได้แชมป์รายการนี้แม่คุณเนวินที่ชอบนี่หลายแชมป์เลยนะยกเว้นเมืองไทยครับนะที่ไม่ได้แชมป์ตกรอบไปนะครับแต่ว่าถ้วยช้าง FA Cup หรือว่าถ้วยของ Shopee Cup เนี่ยซึ่งครึ่งแรกจบไปแล้วนะเสมอกัน 1-1 นะครับทางด้านของบุรีรัมย์กับเซลังงอนะครับบุรีรัมย์ก็หวังอีกถ้วยหนึ่งเหมือนกันนะต่อพิฆาต PT ประจวบ FC นะครับแฟนทั้ง2ทีมไปร่วมไปเชียร์กันนะครับ31พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะได้ชมวันหยุดด้วยนะครับไปดูฟุตบอลดีๆอีกรายการนึงนะครับผู้ชนะคือทีมที่ไม่แพ้นะฮะก็คือการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA Cup ถ้วยสำคัญของอีกรายการนึงของประเทศไทยครับที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับโอ้รายการใหญ่ครับรายการใหญ่นะฮะที่เป็นรายการอีกรายการนึงที่ให้ติดตามได้รับเข้ารับชมกันนะครับนี่คือเรื่องของช้าง FA Cup นะครับคุณฟังครับจากนั้นไปดูเรื่องของคุณฟังครับเรื่องของปัญหาระหว่างสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาตะกร้อกับทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อนะนานาชาติก็กำลังคุยกันอยู่นะฝั่งสหพันธ์ตะกร้อที่มีทางด้านของรักษาการคุณบุญลือรพิพัฒน์นะก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งทางสมาคมนะสมาคมกีฬาตะกร้อก็ให้ข้อมูลกันอีกด้านหนึ่งต่างคนต่างทั้งสองฝั่งก็หาเหตุผลให้กับตัวเองนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรนะความชัดเจนจะเป็นอย่างไรบทสรุปของสหพันธ์ที่จะมีบทลงโทษกับสมาคมตะกร้อหรือว่านักกีฬาตะกร้อของเราจะเป็นอย่างไรทางเราจะยื่นไปอย่างไรนะครับรอติดตามกันสำหรับเรื่องของตะกร้อนะครับสาระสำคัญก็คือนู่นแล้วที่เราต้องรอติดตามนะก็คือเรื่องของเอเชียนเกมจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็อย่างว่าแล้วครับในฐานะที่เรานะเป็นหนึ่งในเรื่องของตะกร้อและในฐานะนายกสมาคมก็ทำหน้าที่ของสมาคมตะกร้อนะครับแล้วก็ตอบคำถามชี้แจงไปยังสหพันธ์ตะกร้อนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของตะกร้อนะครับจากตะกร้อนะฮะเราไปดูเรื่องของบาสเกตบอลกันบ้างนะครับเรื่องของการกีฬาบาสเกตบอลซึ่งบาสเกตบอลไทยลีกนะจัดการแข่งขันนะการแข่งบาสเกตบอลไทยลีก2026นะชิงเงินล้านแหละนะครับซึ่งแชมป์จะได้ไปแข่งขันสโมสรเอเชียนะครับวันนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนางปรปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพประจำปี2569โดยการบาสเกตบอลไทยลีกครับ BTL 2026นะครับโดยมีนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยทางด้านของคุณนิพนธ์ชาวฤทธิ์มนเทียนนะครับแล้วก็คุณมานิตวันธนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกเข้าร่วมนะครับแถลงข่าวกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับซึ่งคุณปรปานสมานมิตรนะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยบอกว่าก็เดินหน้านะครับสนับสนุนกีฬานะอาชีพในทุกมิตินะครับไม่ว่าเรื่องของงบประมาณการจัดโครงสร้างการแข่งขันที่เป็นระบบการยกระดับสโมสรให้มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้าถึงกีฬาอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อขยายฐานแฟนกีฬาให้อย่างกว้างขึ้นนะโดยเฉพาะบาสเกตบอลซึ่งมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเยาวชนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบลีกที่เข้มแข็งสนับสนุนการเติบโตของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพและสร้างแรงผลักดันให้กับการพัฒนาระดับสโมสรจนถึงทีมชาตินะครับก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหลักด้านของโครงสร้างและ เรื่องของสนามแข่งขันอยู่แล้วนะครับส่วนเฮียตายครับคุณนิพนธ์ชาวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งขันรายการนี้ก็คือเพื่อสร้างเวทีในการแข่งขันที่มาตรฐานระดับอาชีพให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลไทยให้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝึกฝนแล้วก็แข่งขันอย่างต่อเนื่องในระบบลีกนะครับเป็นการวางรากฐานสำคัญแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ไปในระดับนานาชาติได้ในอนาคตนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมสโมสรในประเทศมีระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพแล้วก็การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกก็เป็นกลไกหนึ่งในการขยายฐานแฟนบาสเกตบอลในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในภาพรวมนะครับแล้วก็แชมป์รายการนี้นะครับ เป็นทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรอาชีพของไทยเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรแชมป์เอเชียในปีต่อไปนะครับ10สโมสรนะที่เข้าแข่งขันนะฮะประกอบด้วย8สโมสรเดิมไฮเทคบาสเกตบอลคลับคนนี้เอ่ยชื่อปั๊บไฮเทคปั๊บนี่แหละแชมป์เก่านะโอ้โหนะไฮเทคนี่แหมเก่งจริงๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของคริปโปโคบ้าเชียงรายนะรองแชมป์เก่าสโมสร TGE บาสเกตบอลคลับนะครับสโมสรชุดอิดรากอนนะสโมสรบานวาสลัมเมอร์ TNS TST นะครับสโมสรสีปทุมบาสเกตบอลนะครับแล้วก็สโมสรไวท์ไลออนแอร์ฟอร์สนะครับสโมสร PNRU และ2สโมสรที่ผ่านการคัดเลือกจาก7ทีมในการแข่งขันลีกสูงสุดนะที่เข้ามาใน2ทีมก็คือ Big Lion Basketball Club แล้วก็ JBBSDragon Warrior นะครับหนึ่งการขันบาสเกตบอลทั้งหมดนะครับ4จังหวัดนะครับไปที่ปทุมธานีชลบุรีราชบุรีและกรุงเทพนะครับ30พฤษภาคมนะแข่งขันกันแล้วนะครับยาวไปถึง8สิงหาคมนะครับซึ่งแชมป์แล้วก็เงินรางวัลสนับสนุนการแข่งครั้งนี้กว่า5ล้านบาทนะครับนะฮะนี่คือบาสอีกรายการนึงนะครับส่วนบาสระดับสามคนนี่เจ็ดสีเขาจัดอยู่นะเจ็ดสีปีนี้กีฬาเด็ดเจ็ดสีเนี่ยนะเจ็ดสีเขาจัดทั้งบาสนะครับวอลเลย์บอลตะกร้อแล้วก็ฟุตบอลเจ็ดสีนะฮะปีนี้คึกคักอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้แข่งขันคัดเลือกกันแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะฮะสำหรับบาสนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะฮะไปดูวอลเลย์บอลลีกวันนี้มีแข่งขันหรือเปล่านะนะครับผมเรื่องของวอลเลย์บอลลีกในสัปดาห์นี้ขออนุญาตดูผลนะครับเพราะเมื่อวานแข่งไป2วันวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของเรานะฮะนะก็รอดูอยู่นะมีหรือเปล่านะแต่เรื่องของวันนี้รอบแรกนะวอลเลย์บอลสีเล็กประชาชนกอประชาชนกอชายนะฮะประเภทกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแข่งขันกัน25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับวันนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแพ้ประเสริฐนิกรกุล1ต่อ3เซตนะครับกองทัพบกเนี่ยครับเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3ต่อ1เซตนะครับวิทยาลัยนครราชสีมาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3ต่อ0เซตแล้วก็กองทัพอากาศนะครับเสมอขออภัยนะชนะเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษ3ต่อ0เซตนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะชมวอลเลย์บอลเซเล็กประชาชนกอชายนี่นะครับถ่ายทอดสดในช่องทางของ TVA Channel นะครับ YouTube นะครับ YouTube TVA Channel นะฮะได้ชมได้เชียร์นี่คือทีมชาติล้วนๆนะที่มาแข่งขันกันนะครับนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นนะก็พอไปนะก็ได้ชมได้ลุ้นได้เชียร์เลยทีเดียวนะครับคู่เมื่อวานตอนค่ำเนี่ยจะไม่ผิดว่า Diamond Food Fight Chef สมุทรสาครเนี่ยเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ3ต่อ0เซตที่รายงานไปไม่ทันนะเมื่อวานนี้นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะคุณสุเทพนะครับนะบอกว่าราชบุรีร้อนมากฝนไม่ตกกรุงเทพวันนี้ฝนก็ไม่ตกนะร้อนเหมือนกันนะครับคุณพี่สุเทพคุณมาลีนะครับนะฮะคุณอนงนะวิริยงสวัสดีครับคุณสุภวรรณคุณนิรวรรณคุณพี่อัชราปิ่นทองนะครับคุณประพัฒน์นะครับและใครอีกล่ะนะฮะคุณสุภาพรวาทีนะครับคุณพี่สุภาพรนะครับคุณสุจิตราคุณลมใต้ปีกนะฮะขอบคุณทุกท่านคุณพี่รจนาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หลายท่านที่เข้ามาทักทายกันคุณฟังครับอย่าลืมนะครับที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนดันเกวียนนะสุขที่29พฤษภาคมนะครับถนนดนตรีห้องออดิโทเรียมนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการนะครับก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิต18นาฬิกาเป็นต้นไปที่มีบัตรแล้วลงทะเบียนแล้วมาชมมาติดตามกันนะครับถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางติดตามได้ทางเพจของถนนดนตรีไลฟ์นะครับนะพี่พิญโยรุ่งสมัยนะครับนะฮะก็พิธีกรนะครับไปดูพี่เขียวคาราบาวนะแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะมาร่วมร้องเพลงกันนะครับมีบัตรนะก็มาแต่เนิ่นๆนะครับนะมานั่งมาจองที่นั่งแล้วก็ใครที่มีบัตร walk in เข้ามาดูนะว่ามีพื้นที่ว่างหรือเปล่านะครับวันนี้ว่าดุงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูติศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิทธิ์รังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสเวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวร์ซอฮอสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตคิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามยมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพรบ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา 18:00 น.ของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองมาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะเคิร์สตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2-0เกม21-14และ21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-9และ23-21ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2-0เกม21-16และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุกฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม18-21 21-18และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงสวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูกาลท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
10: นางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลว์ซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
11: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
10: ครั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างท้วมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นนึงที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรั้วพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียม

ว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาทะมึงทึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

ผมกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนนึงที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุป

ว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณไหลกรัตคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะกันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าเพียงคำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ธรรมนูญไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพักพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบางก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนผู้ที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

ธรรมนูญไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยชั่วดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยเฉยไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่สายสั่นให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์แล้วจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

ผมตัดสินใจไปหาพี่อุทิศที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิศพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดขโมโหจนเห็นได้ชัดล้ำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
10: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
11: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำพรางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมตอบรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสารสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะอยู่กับดิฉันเชนันแก้วกล่ำเช่นเคยมาพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยด้วยเช่นกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกก็มีเรื่องราวจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเรื่องของสมาธิบกพร่องจากการเล่นโซเชียลท่านบอกว่าเตรียมที่จะดำเนิน2แนวทางที่เร่งด่วนก่อนที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพค่ะโดยในเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมมีความห่วงใยในเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ของเด็กและเยาวชนว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมเพราะจากการวิจัยค่ะพบว่าเด็กไทยได้ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลและการดูคลิปสั้นทำให้สมาธินั้นบกพร่องเวลาทำอะไรนานๆซึ่งเป็นความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลใหม่ค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองจึงเห็นว่ามีความเร่งด่วนค่ะที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้เด็กไทยมีคุณภาพในอนาคตต่อไปส่วนจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองนะคะท่านก็บอกค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ได้ดูไว้2แนวทางด้วยกันก็คือการศึกษาแบบในส่วนของประเทศอื่นๆทั้งในอังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยค่ะเนื่องจากพบว่าเด็กเล็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็จะต้องมีการปกป้องขณะที่เด็กโตเราก็จะต้องมีการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ถูกต้องรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของ AI ค่ะซึ่งทั้ง2แนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ต้องเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปฉะนั้นในเรื่องนี้ตนเองก็จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำด้วยค่ะว่าเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นและเล่นโซเชียลอย่างเหมาะสมค่ะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อที่อันตรายได้เข้ามาในช่องทางของช่องทางโซเชียลเนี่ยหลากหลายช่องทางมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีความกังวลจึงมีแนวทางที่จะนำศูนย์ปลอดภัยในโรงเรียนทำงานควบคู่กับศูนย์พิทักษ์สิทธินักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นการยืนยันเรื่องอายุเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงเนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA ด้วยเช่นกันก็ต้องยอมรับนะว่าณปัจจุบันโซเชียลเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในส่วนหนึ่งของน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้เด็กมีความสมาธิสั้นหรือใดๆเหมือนจะไม่สามารถทำอะไรอยู่เป็นเวลานานๆได้เขาก็จะยุกยิกยุกยิกหรือไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยได้เป็นเวลานานๆอ่ะก็ต้องช่วยกันนะทางด้านของผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของสื่อโซเชียลให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นอย่างเป็นเวลาอย่างบางคนโอ้โหเล่นเกมตลอดเลยนะอันนี้ก็ต้องหาช่วงเวลาแบ่งปันนะซึ่งกันและกันว่าจัดเวลาให้เหมาะสมไปดูเรื่องของตำรับตำราการเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในบ้านการรับผิดชอบชีวิตประจำวันของเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยก็ต้องเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันด้วยในระหว่างวันค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมาเตือนกันเตือนเรื่องของการห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกนะผิดกฎหมายมีโทษสูงกันด้วยจากที่มีข่าวคราวกันโอ้โหต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะกับข่าวที่ได้รับทราบมาในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะจากปัญหาการผลิตและการครอบครองการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากทั้งการทำเพื่อแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวรวมถึงการแชร์ต่อหรือครอบครองสื่อลามกเด็กแล้วก็ด้วยทั้งเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเตือนนะคะว่าห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษสูงโดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะซึ่งก็จะมีโทษดังต่อไปนี้การทำผลิตมีไว้เพื่อการค้าผู้ใดทำผลิตมีไว้นำเข้าส่งออกหรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อการแจกจ่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนการนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3สำหรับการครอบครองสื่อลามกเด็กนะอันนี้ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนะบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ทับ1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนของการส่งต่อสื่อลามกเด็กผู้ใดส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กให้แก่ผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ทับ2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทสำหรับแชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารผู้ใดค่ะที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกก็มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพี่น้องประชาชนนะคะพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยสายด่วนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเร่งดำเนินการสืบสวนและบล็อกช่องทางการเผยแพร่ค่ะและเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายวันนี้กับสาระสารพันค่ะมีข่าวดีๆจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติซึ่งเขาจัดโครงการค้นหานักสร้างสรรค์เครื่องประดับรุ่นใหม่ยกระดับอัญมณีไทยสู่เวทีโลกกันด้านของนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT นะคะได้เปิดตัวโครงการ The Cash Design Identity Challenge ค่ะซึกประชันอัตลักษณ์จิรนัยฝันสู่เวทีโลกรายการ Reality เชิงสร้างสรรค์ค่ะที่เป็นรูปแบบใหม่ที่จะมุ่งค้นหาและพัฒนานักออกแบบและนักสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด1คน1พรสวรรค์1ทีมคือประวัติศาสตร์โดยโครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Gem and Jewelry Joiner in Thailand ซึ่งเป็นเส้นทางเครื่องประดับไทยสู่สากลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอัญมณียกระดับเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกสำหรับรูปแบบการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องเผชิญโจทย์การออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น AI Assistant Design และ 3DPrinting นะรวมถึงการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเป็นส่วนสำคัญของโครงการก็คือ Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เสนอผลงานและแผนธุรกิจต่อผู้บริหารนักลงทุนและภาคเอกชนชั้นนำค่ะเพื่อเป็นการผลักดันผลงานสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับการแข่งขันในรอบGen Final นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นภายในงาน Bangkok Jewelry Week 2026บนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเขตบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครซึ่งเป็นย่านแห่งการค้าช่างฝีมือค่ะและวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องประดับไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้จัดแสดงและจำหน่ายผลงานต่อผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า2,500,000 บาทพร้อมโอกาสสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในนานาชาติด้วยสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการช่างฝีมือนักออกแบบนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในรูปแบบเดี่ยวและแบบทีมค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7 มิถุนายน 2569ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ค่ะที่เพจ The Cut Reality ก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้ได้ค่ะวันนี้เวลาของสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันศุกร์ติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ฉันนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
8: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
10: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกรมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณสุปานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่2เป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย1 2

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อได้เสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.ระพีสาคริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อด้วยเพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองด้านทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรครูแก้แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับร้อยละ87ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์ 5T ประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณประหยัดใส่สิริขับร้องนำคำร้องเป็นของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดใสสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

เพลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่2ราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฏิประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมลอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะ

พลงที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เงินเตรียมดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติ้ลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sobin Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเล่มนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮเวิร์ดคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮเวิร์ดคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปชุดผู้หญิงใหม่อีก6คนก็เลยกลายเป็น7คู่ชูชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองนะของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮเวิร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart ครับเชิญฟังครับ

ันนั้นก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของแท้ดั้งเดิมที่อยู่ในเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart เป็นเพลงซึ่งจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ดนตรีโดยจีนเดอพอลนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวแล้วก็โฮเวิร์ดคิวนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เพลงอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับประวัติของโฮเวิร์ดคิวก็คือว่าเกิดเมื่อวันที่13เดือนเมษายน1917หรือพ.ศ. 2460ราวสมัยรัชกาลที่6ของเราเนี่ยครับสถานที่เกิดก็คือเมืองที่เล็กๆที่ชื่อว่ากิลลิสปีในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมของเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาของเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่ อร้านนี้ก็คือ Los Angeles Cafe นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเขาก็เข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อ Douglas Aircraft นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคาร์โรเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gun แล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากเนื่องจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep in My Heart Kiss Me The Wall Wagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบ Howard Keel นะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศพัฒนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศพัฒนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขานะครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: ันมีบุญได้ชม
1: ที่จบลงไปนั้นก็เป็นเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดยโฮเวิร์ดคิวจากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อนโฮเวิร์ดคิว2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงแก่กรรมแต่เกิดคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวนะครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่าเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบูนบ้างร้องเพลงของจำรัดสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาในที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งวงดนตรีตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
2: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควรทำแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณบรรลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้ว

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงหอรักหอร้างจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

าติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

namo ratanatayasa ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายความเอ่ยความเกิดดูเอาเถิดยากเข็นเป็นไหนไหนเจ็บปวดทั้งแม่ลูกเหมือนถูกไฟเพราะอะไรกันแน่ลองแก้มาเกิดเพื่อกินเพื่อเล่นหรือเพื่อหลับหรือเพื่อรับมรดกกระมังนาหรือเกิดเพียงเพื่อเติบโตเช่นโคลาแต่ตูว่าเกิดเพื่อก่อบ่อบุญเอ่ยขอเจริญสุขสวัสดีแต่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณอำนาจกันปราณรช่างเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีคุณมัจจนกขาวทองผู้ประกาศข่าวท่านผู้คงแก่เรียนและผู้ใกล้ทำทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกระผมผู้ดำเนินรายการแทนพระอาจารย์ปีชาสมัตโตร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขตั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพระธรรมนำทางวันนี้มาพบกันอีกบาระหนึ่งในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569นับจำเดิมแต่การปฏิภาณในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นลำดับมาตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียยังอีก2วันก็จะถึงวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันใกล้วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเ
ผู้เบิกบานในธรรมคำสอนก็ทั้งในต่างในประเทศทั้งในต่างประเทศเมื่อถึงวันเช่นนี้ก็จะมีการทำกิจกรรมใหญ่ภาคเช้าก็มีการถวายทานมีการไหว้พระสวดมนต์รับศีลฟังธรรมการเป็นจำนวนมากภาคบ่ายก็มีการประชุมร่วมกันทำกิจกรรมในภาคบ่ายภาคค่ำโดยการทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมหรือฟังโอวาทธรรมถ้ามีการถวายดอกไม้เทียนธูปและทำประทักษิณพระอุโบสถหรือทำประทักษิณอุโบสถศาลาการประเรียนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือบางทีก็ทำประทักษิณเจดีย์พระเจดีย์พระมหาเจดีย์แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนำประโยชน์และความสุขมาสู่เราท่านทั้งหลายบูชาพระธรรมคำสอนบูชาพระอริยสงฆ์สาวกที่สืบทอดสืบต่อบอกกล่าวกันมาให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระองค์ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มีอินทรีย์สมบูรณ์จากขุนศรีตาดีตาไม่บอดโสตินทรีย์หูดีหูไม่หนวกตาลินทรีย์จมูกดีจมูกยังได้กินอยู่คิวหินสีมีลิ้นยังดียังรู้รสอยู่ตาหินสีมีกายดีมีกายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่มานินสีมีจิตใจดีไม่วิกลวิกาลไม่วิกลจริต ยังมีสติมีสัมปชัญญะอันนี้เป็นบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีอินทรีย์สมบูรณ์แล้วได้มาพบพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่ามาพบพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าตัวจริงตัวจริงหรือพระพุทธเจ้าที่เป็นมีเนื้อมีหนัง
แต่ว่าเราได้มาพบพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวธรรมดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตตัวจริงแท้ก็คือพระธรรมพระเจ้าตัวจริงแท้เลยก็คือพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนผู้ใดปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะรู้ธรรมเห็นธรรมถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมถึงธรรมนั่นแหละผู้ใดเห็นธรรมนั่นแหละผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตแต่ผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะเห็นตัวจริงหรือจับชายผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองที่พระองค์ทรงห่มอยู่หรือจับชายผ้าสูงก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตเห็นแต่รูปกายไม่ได้เห็นธรรมกายดังนั้นเราก็มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมปฏิบัติธรรมเห็นธรรมอยู่ก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าตายแต่รูปประขันเท่านั้นส่วนธรรมคือมรรคผลนิพพานยังอยู่ตลอดไปใครเข้าถึงมรรคผลเข้าถึงนิพพานนั่นแหละเรียกว่าได้เห็นตัวจริงเห็นมรรคเห็นผลเห็นนิพพานเข้าถึงโสดาปัตติมรรคที่ว่าเข้าถึงมรรคโสดาปัตติมรรคละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนความเห็นว่าตัวตนว่าเราเป็นเราอาหังกาว่าเราเป็นเราเรามีในเราเราเป็นเราเรามีในเราแล้วก็มะมังกานั่นเป็นของเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นทรัพย์ของเรานั่นเป็นบุตรของเรานั่นเป็นภรรยาของเราเรียกว่ามะมังกาอาหังกามะมังกาอันเป็นการันเป็นของเราของเราหมดแต่ที่แท้เราก็ไม่มีแก่เราที่แท้เราก็ไม่มีแก่เราแล้วทรัพย์จะมีมาแต่ไหนบุตรจะมีมาแต่ไหนภรรยาจะมีมาแต่ไหนดังพระบาลีที่ว่าอุตตามัตถิชนะมัตถิอิติภาโล
วิหันยติอัตตาหิอัตตโนนัตถิอุโตอุตตังอุโตทนังแต่ความว่าคนผ่านย่อมเดือดร้อนอยู่ว่าคนผ่านย่อมเดือดร้อนอยู่ว่านั่นทรัพย์ของเรานั่นบุตรของเรานั่นภรรยาของเรามีอยู่แต่ที่จริงตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพย์แต่ภรรยาเหล่านั้นเป็นตนจะมีมาแต่ไหนปุตโตปุตตังปุตโตท่านนังปุตโตภริยังแต่ในนี้ไม่ได้ใส่ว่าปุตโตภริยังไปแต่ทรัพย์สมบัติเมื่อยังมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้มีความรู้สึกว่าอัตตามีอยู่เรามีอยู่เรามีในเราไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเรามีความรู้สึกเหลืองมีความรู้สึกเหลืองนั่นแหละอยู่ที่ความรู้สึกนะอย่างนี้เรียกว่ามีสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเรามีเราเป็นแต่ถ้าเรามีทรัพย์อยู่ก็ได้มีบุตรอยู่ก็ได้มีภรรยาสามีอยู่ว่าถ้าเป็นคาราวาสไม่พูดถึงพระนะพระนั่นท่านประเสริฐกว่าละท่านละทรัพย์ละบุตรละภรรยาสามีไปบวชละท่านนัตถิปันเตนัตถิปันเตไม่เอาแล้วอะแต่ไม่เอาทางกายนะออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องเลยเรือนออกจากทรัพย์ไม่เกี่ยวข้องเลยทรัพย์แต่ถ้าออกแล้วยังเอาอยู่อะยังเอาอยู่อย่างสะสมมากอยู่อันนั้นก็ยังไม่ละตัวตนได้เหมือนนะเหมือนมาที่ยังมียางแม่ยกขึ้นไปบนบกยกจากน้ำขึ้นบนบกแต่ยังเปียกอยู่จะเอามาสีควายมาสีก็คือควายไม่ได้เหมือนภูละเรือนออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องได้เรือนไปบรรพชาอุปสมบทแล้วแต่ยังเกี่ยวข้องด้วยบุตรด้วยทรัพย์ยังนึกถึงอยู่ยังนึกถึงอยู่บ่อยๆทำมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันนึกถึงอยู่ชุ่มแช่อยู่ในความรู้สึกเลยว่านั่นบุตรเรานั่นทรัพย์เรานั่นของเราชุ่มแช่อยู่อย่างนั้นก็เหมือนมาที่ยังเปียกยกขึ้นจากน้ำแล้วซึ่งเอาบุรุษต้องการปล่อยเอาม่านมาสีก็ไม่สามารถจะให้ปล่อยเกิดขึ้นได้ถ้ายังมีตักกายทิฏฐิอยู่จะเข้าถึงโสดาไม่ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไม่ได้ฉะนั้นโสดาปัตติมรรคเข้าถึงโสดาปัตติมรรคแค่เบื้องต้นแห่งอริยบุคคลเนี่ยก็ละสักกายทิฏฐิไม่มีความรู้สึกอยู่ในใจว่า
อันนั้นเรานั้นอันนั้นนี่เป็นเรานี่เป็นของเราอหังการมามังการไม่มีอากายทิฏฐิความยึดถือตัวตนไม่มีทั้งที่มันมีอยู่เป็นวัตถุวัตถุวัตถุทั้งที่มันมีอยู่แต่ไม่มีในความรู้สึกอาจจะมีสักมาสารอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขามีทรัพย์มหาศาล มีเครื่องประดับเป็นเล่มเกวียน มากมายเยอะแยะแก้แหวนเงินทองแต่เข้าถึงโสดาบันแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของตนของตนมีบุตรมีสามีมีบุตรเป็นสิบหาบาสิกาสิกาคาเป็นโสดาบันมีอยู่ทรัพย์มีอยู่บุตรมีอยู่สามีมีอยู่แต่ไม่มีความรู้สึกยึดติดในสิ่งนั้นมันมีอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่านี่เรานี่ของเราอยู่นี่เหรอหรือเราเป็นนั่นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่อันนี้ละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในพระธรรมคำสอนว่ามีจริงหรือการบรรลุธรรมมีจริงหรือมรรคมีจริงหรือผลมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือไม่มีความลังเลในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ละวิจิกิจฉานั้นได้ละศีลปตะปรามาสได้ไม่รูปคลำศีลไม่ถือศีลแบบประเพณีตับศีลตับประเพณีถือตามประเพณีไม่ได้จริงจังในศีลไม่ได้จริงจังในศีลรับตามธรรมเนียมแต่ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังลงไปในสิ่งหรือซื้อเสียงเพื่ออวดบทคนซื้อเสียงอวดคนไปฉันมีสิ่งอย่างนั้นฉันมีสิ่งอย่างนี้ฉันมีสิ่งหน้าฉันมีสิ่งแปดฉันมีสิ่งดีกว่าเธอสิ่งน้อยกว่าฉันประมาณนี้หรือจะเป็นพระก็ถือศีลอดเคร่งถือศีลอดเคร่งแต่จริงๆแล้วไม่ได้เคร่งถือศีลนั้นไม่ต้องถืออวดแต่ว่าถือแท้จริงๆปฏิบัติลงไปจริงๆอันนี้เรียกว่าไม่มีศีลปฏิบัติเข้าถึงโสดาปัตติผลได้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาติใหม่ชาติโน้นชาตินี้แหละมรรคก็มีในชาตินี้ผลก็มีอยู่ในชาตินี้นิพพานก็มีอยู่ในชาตินี้ไม่ต้องรอหลายภพหลายชาติถ้าละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลปตะปรามาสได้อย่างนั้นเห็นความไม่เที่ยงในรูปนามเห็นความไม่ทนในรูปนามเห็นความแตกดับในรูปนามเห็นรูปนามเป็นของไม่เที่ยงเห็นรูปนามเป็นทุกข์เห็นรูปนามเป็นอนัตตาอยู่เห็นความเกิดดับอยู่อันนี้แหละเรียกว่าเข้าถึงความเป็นโสดาปัตติมรรคผู้ใดเห็นความเกิดดับมันเห็นรูปนามไม่เที่ยงเห็นรูปนามไม่เป็นทุกข์เห็นรูปนามเกิดดับลงไปจริงๆเห็นลงไปจริงๆนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมนั่นแหละเห็นธรรม
เห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงและยิ่งกว่าตัวจริงเนี่ยพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นผู้นั้นแม้ติดตามเราไปติดเหมือนพระว่าไกลหลงเพลินในรูปโฉมโนมผ่านของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็ตามไปดูอยู่ตลอดจนพระองค์ต้องตวาดให้รู้สึกตัวว่าวักกาลิเธอมัวแต่เคลื่อนอยู่ในรูปของเราเธอไม่ถึงธรรมหรอกเธอต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมให้รู้ธรรมให้เห็นธรรมนั่นแหละเธอชื่อว่าได้เห็นเราตถาคตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราเป็นฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยเราฐานะเป็นชาวพุทธเราได้เป็นมนุษย์เรามาพบพระพุทธศาสนาเราได้มีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสได้ศึกษาธรรมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นแหละคือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงฉะนั้นวิสาขาบูชาท่านวิสาขาบูชาวันที่พระองค์ประสูติวันที่พระองค์ตรัสรู้วันที่พระองค์นิพพานเราได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาบางท่านก็บวชเป็นตาปลาขาวชีปลาขาวบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเป็นหมู่เป็นกันนะใน7 วันในสัปดาห์แห่งต้องการส่งเสริมพุทธนาก็หมายที่จะเข้าถึงทำตัวจริงให้ได้เห็นทำตัวจริงด้วยกันทั้งนั้นแหละผู้ใดมุ่งอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าถึงธรรมของพระองค์ได้ของพระองค์ได้ทำให้วันมีสาขามีความหมายมากขึ้นและก็ได้รับประโยชน์จากวันมีสาขามากขึ้นถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ทำบุญตักบาตรรับศีลฟังธรรมเลือกพระอบายมุขเลือกพระอบายมุขนี่อย่างต่ำแล้วนะถวายตาธรรมดารักษาศีลธรรมดาให้จริงจังแล้วก็เลือกละอบายมุขออกเป็นชาวบ้านนะไม่ดื่มน้ำเมาไม่เที่ยวดูการเล่นไม่เล่นการพนันไม่ก็คนชั่วไม่เกียจสร้างการงานเป็นต้นเหล่านี้ละอบายมุข4ละอบายมุข6เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ทำต่อไปก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพุทธศาสนาไม่เหมือนไก่ได้พลอยแต่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าเหมือนไก่เห็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็มีประโยชน์ฉะนั้นทำคำสอนของพระองค์ให้เป็นเหมือนก๋วยเห็นข้าวเปลือกจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเช่นเราท่านทั้งหลายคืออย่าได้ประมาทมัวเมาไม่ไวในทรัพย์ในความไม่มีโลกในชีวิตตั้งใจประพฤติตามศีลธรรมคำสอนของพระองค์
แม้น้อยหรือมากก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในวันวิสาขบูชาหรือวันใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาครับก็หมดเวลาลงพอดีขอความสุขความเจริญในธรรมความเป็นผู้รู้จักปกโอยเอาพระธรรมคำสอนมาใส่ตนเป็นอาการิโกปฏิบัติธรรมเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้นเป็นโอปนายิโกน้อมธรรมก็มาใส่ตนมากมากน้อมศีลก็มาใส่ตนมากมากก็จะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันทุกท่านทุกคนขอความสุขความเจริญในธรรมขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบางเกิดมีเดชเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ความแก่เราได้มาฟรีๆแต่ความดีเราจะต้องทำที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณเช้าวันนี้อาตมาพุทธสตรีเมธังโกโรจาวาลวัดสุงไผ่ก็นำข้อคิดสกิจใจมาฝากวันนี้ก็จะเล่าสู่ญาติโยมฟังญาติโยมจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองและภาคใต้ตอนบนเนี่ยตอนนี้ก็สนใจเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นต้นส่วนใหญ่แต่เดิมจะมีการลงมาฟังเสียงประชาชนแต่รัฐบาลก็เลื่อนการศึกษาไปอีก30วันนะตั้งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติขึ้นมาศึกษาบางท่านก็มองว่าการเลื่อนไปศึกษาไปนี้ก็ดีนี่ก็จะสามารถทำให้รัฐบาลหาทางลงทำไงถึงจะไม่เสียนะหรือว่าบางท่านอาจจะมองว่ามันควรจะยุติไปเลยเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้แถลงไว้ในนโยบายไม่ได้หาเสียงไว้ด้วยนะอยู่ๆจะเอาโครงการนี้มานำเสนอมันน่าจะเป็นผลประโยชน์จากทุนต่างชาติหรือมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าความไม่ไว้วางใจก็ทำให้เกิดการรวมตัวต่อต้านมีการล่าลายชื่อ2วันได้ตั้งแสนชื่อนะเรียกว่ากระแสความเป็นห่วงเรื่องนี้มากก็มีนักวิชาการทั้งมหาลัยสงขลาแล้วก็ประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับ

องเที่ยวเกี่ยวกับชาวประมงนะรวมทั้งสวนผลไม้เขาก็มารวมกลุ่มคุยกันมันก่อนไทย PBS ก็นำเสนอเรื่องนี้นะฝั่งที่มองว่าถ้าเราทำโครงการนี้แล้วเราจะมีประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์คุ้มค่าเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าช่องแคบมาละกาที่ว่าจะแออัดจนกระทั่งต้องระบายมาที่แซนด์บีชของเราเนี่ยก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะแออัดจริงแล้วยิ่งสิงคโปร์ก็มีแนวทางการบริหารนะที่จะขยายหรือว่าปรับปรุงนะแล้วก็จะไม่มีในการติดต่อจากจีนลงมาเลยว่าจะใช้เส้นทางนี้ในการขนสินค้านะจะทำโครงการนี้จริงเนี่ยภาคใต้เจริญเนี่ยควรที่จะทำจากปัญหาของภาคใต้เองมากกว่าเช่นภาคใต้เรามีผลผลิตหรือเราต้องการอะไรที่โครงการนี้จะช่วยขยายก็สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้แต่ถ้าเอาตัวโครงการที่ต่างประเทศต้องการเราไม่แน่นอนว่าต้องการจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นตัวตั้งลงทุน1 ล้านบาทแต่ว่ามันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งเขาก็มีรายได้ดีอยู่แล้วนะจากการท่องเที่ยวจากการประมงจากการทำการเกษตรปีหนึ่งก็หลายแสนล้านนะนี่ถ้าเราจะต้องสูญเสียเงินหลายแสนล้านไปโดยที่ถ้าลงทุนอีกเป็น1 ล้านล้านแล้วไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนยังไงมันก็อาจจะไม่คุ้มค่า บางท่านก็เลยพยากรณ์ว่าถึงรัฐบาลจะทำก็ทำไม่สำเร็จเหมือนฮุกเบลนะแต่ตอกเข็มเสร็จแล้วก็เหลือแต่ต้นเสาบางท่านก็บอกว่าไม่ทันตอกเข็มแล้วรัฐบาลไปก่อนอันนี้คนใต้ไม่เหมือนพรรคอื่นเพราะว่าเราเห็นประสบการณ์มาแล้วว่าที่จังหวัดระนองเนี่ยอากาศเป็นพิษยังไงคิดว่าระนองนี่เวลาเราไปฝนตกนี่ดื่มน้ำฝนไม่ได้นะมันเป็นกรดเพราะว่ามันมีสารเคมีนี่ไปบนท้องฟ้าตกลงมาด้วยนะจากการที่เขาปล่อยควันต่างๆในของโรงงานแล้วยังมีปัญหาเรื่องให้ต่างชาติมาเช่าที่ดิน50 ปีบวก 49 ปีเป็น99 ปีจนกระทั่งบางคนมองว่าในโครงการนี้เป็นมีส่วนหนึ่งของการขายชาติด้วยนะมีอยู่คุณจะยกแผ่นดินให้ต่างชาติมาใช้มาอยู่ในรูปของนอมินีหรือการลงทุนบริษัทหรืออย่างไรก็ตามนะมันก็จะทำให้เสียทีเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมีจุดอ่อนเรื่องเวลามีคนมาเสนอผลประโยชน์ส่วนตัวก็มักจะใช้ดุลพินิจในทางที่มีแก่ประโยชน์ของประเทศชาติของส่วนรวมนะเอาตัวเองได้ก่อนประเทศชาติเสียหายยังไงก็ไม่เคยรักคนไทยด้วยกันอันนี้ก็เลยเป็นข้อโต้แย้งในเชิงไม่อยากให้สร้างแลนด์บริดจ์นะถ้าอยากสร้างก็ปรับปรุงรูปแบบใหม่ที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมการผลิตที่มีอยู่แล้วในภาคใต้เราซึ่งตอนนี้เขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไปทำเชื่อมโยงกับประเทศที่อยู่เหนือขึ้นมาเช่นจีนตอนใต้นะแถวยูนนานนะพวกนี้เท่าสินค้าเหล่านี้ออกทะเลที่ระนองได้มันก็จะทำให้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศแต่อุปสรรคก็ยังอยู่มากเพราะว่าในพม่าบ้านเมืองก็ยังไม่สงบนะจีนก็อาจจะมีแผนออกทะเลที่พม่าแต่ว่ามันก็ติดขัดเรื่องสงครามมาออกที่ระนองแทนนะแล้วก็สินค้าจากลาวนะหรือจากในส่วนที่เป็นตัวจีนนะสามารถที่จะมาออกถึงทางนี้ได้อันนี้ก็คือต้องมีความมั่นใจว่ามันตอบโจทย์นะถึงจะ
ค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าจะเรียกร้องนักลงทุนมาแล้วก็ให้สิทธิพิเศษเขามากมายโดยที่ไม่รู้ว่าการควบคุมจะทำได้จริงหรือเปล่านะก็น่าเป็นห่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่าเรือทั้งฝั่งระนองฝั่งชุมพรนะถึงแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมันก็จะเสียไปตรงนี้ประมาณราคาไม่ได้เนาะมีการท่องเที่ยวนะเรามีการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะจากการพิจารณาเป็นมรดกโลกด้วยนะก็จะกระทบกระเทือนหมดเลยนะไม่พูดถึงชาวบ้านพื้นบ้านรวมไปถึงพืชน้ำพืชหน้าดินสัตว์ที่อยู่หน้าดินปลาพยูต่างๆเนี่ยพอหญ้าทะเลถูกดินถมทับมันก็ไม่มีอาหารกินนะพยูนก็ต้องตายหรือต้องหนีหนีอยู่ที่อื่นสิ่งใดเหล่านี้ก็จะต้องคิดคำนวณว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยอาจจะมาดูจากประสบการณ์การพัฒนาว่าจะเป็นเหมืองทองคำเหมืองที่ภาคอีสานหรือเหมืองอื่นที่ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยไม่เคยเกิดประโยชน์อะไรกับคนไทยเท่าไหร่รวมทั้งการขุดน้ำมันด้วยนะเรามีข้อตกลงอะไรบางอย่างไม่รู้ก็ประเทศไทยสรุปแล้วได้ประโยชน์น้อยนะประเทศอื่นกอบกวยไปใช้หมดแต่ว่าไทยเราไม่ฉลาดก็ไม่เชิงแต่ว่าอาจจะเป็นฉลาดแบบเห็นแก่ตัวนะหรือว่าเห็นแก่คนใกล้ชิดมากกว่าที่จะเห็นแก่ส่วนรวมที่เป็นหมู่คณะใหญ่ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้รายอีกไม่น้อยนะมาช่วยกันส่งเสียงมาช่วยกันศึกษามาช่วยกันมีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องแลนด์บริดจ์ยังไม่มีพระเข้าไปเอาความคิดเห็นเรื่องนี้เลยนะว่าเมื่อมีกายคมนาคมเหล่านี้เข้ามาแล้วกระทบกระเทือนพระศาสนายังไงอันนี้ก็น่าศึกษาเหมือนกันนะคนจะมาบวชมากขึ้นน้อยลงนะวัดวารามจะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรอาตมาก็ฝากเป็นแง่คิดไว้ว่าศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็อย่าลืมศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพระศาสนาด้วยนะให้ครบเลยทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะมีความมั่นคงมีความเจริญมีความยั่งยืนสืบต่อไปอย่างไรอักษาตายก็มีแผนเกี่ยวกับการพัฒนาภาคใต้หลายแผนเอามาคุยกันนะคุยกันให้ทั่วถึงเราจะได้มองเห็นภาพร่วมกันว่ากรีนเซาหรือว่าภาคใต้สีเขียวเนี่ยควรจะเป็นยังไงภาคใต้เราก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อุดมสมบูรณ์อากาศดีกว่าภาคอื่นๆในขณะนี้ก็ควรจะรักษาไว้ให้ดีพอเจริญพอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA หมดหาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
10: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
11: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชลันธิดาแสงทองรายงาน
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
12: รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีติดตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้มากับทีมงาน
0: ใช่แล้วมาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหยุดแล้วนะ
1: ก็ดีนะคุณดิฉันชอบนอนสบายดีแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยตีสี่นี้ไม่อยากจะตื่นเลย
0: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ตื่นจากที่นอนฟังเราอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะขับรถไปนะคะหรือว่าอยู่บนที่นอนหรือกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรฟังข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวแบบนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะ
1: คะ
0: วันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: เข้มแข็งมากนะคะคนทับมาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ค่ะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่AM 819 891แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศต
0: ้
1: องอดใจรอสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาศเนี่ยจะมาช่วงครึ่งรายการในช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุหรือว่าฟังออนไลน์หรือว่าจะฟังทาง Facebook Live นะคะชมทางบรรยากาศก็ได้หรือจะไปฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านรับฟังได้เลยค่ะ
0: ค่ะป้าวันดีทักทายมาแต่หลายคนแชร์กันแล้วบอกสวัสดีน้องกบอบ
1: สวัสดี
0: มีความสุขมากๆนะคะทั้งสองท่าน
1: ค่ะ
0: นะคะชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมีผลกระทบในช่วงวันนี้คือ28พฤษภาคมยาวไปถึงวันจันทร์นะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา1มิถุนายน2569แต่หลายท่านบอกว่าตกตั้งแต่พอใกล้จะเริ่มวันใหม่ของเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเศษฝนตกยาวเลยนะคะหลายที่แล้วก็หยุดกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะช่วงนี้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะเดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะ
1: ติดตามด้วยนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้สะดวกสบายมากขึ้นค่
0: ะ
1: มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณน้อยเตรียมร่มมาหรือเปล่า
0: เตรียมค่ะเตรียม
1: เรียบร้อย นะคะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40% ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะประมาณ 60% มาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อ่าวไทยนะคะวันนี้อ่าวไทยอันดามัน2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3เมตรนะคะอาจจะต้องงดเรือที่จะออกจากฝั่งด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 60% ค่ะมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะก
0: ็
1: เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายนะถึงค่ำเตรียมตัวไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราจะตามสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปดูหน่อยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะมีการติดตามแล้วก็รายงานกันไปคือเขาปรับลดระดับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าด้วยค่ะ
1: ค่ะ มาดูในเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะหลายคนก็อ่ะเตรียมตัวที่จะไปทำบุญเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะแต่ว่าทางด้านของมหาเถรสมาคมค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์ตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเช่นกันค่ะหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็น้อมจิตตะเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งสถานีทุกสถานีนะคะก็จะมีการรับสัญญาจากสวทชเราด้วยนะคะในช่วงเวลา 19:25 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะในวันที่4มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีจนเสร็จพิธี
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้นะคะในช่วงสำคัญนี้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เตรียมความพร้อมคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีหยุดชดเชยด้วยวันจันทร์ที่1นะคะส่วนวันที่31พฤษภาคม2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะในวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็เดินสายนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะท่านกลับมาแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หยุดนะคะเห็นบอกว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมนะคะเลขาธิการการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีนางโงเฟืองลีภริยาด้วยนะคะที่โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงของวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยเป็นการเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนด้วยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศใน ในเวลาประมาณ 9:30 นที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการแล้วก็ทั้งวงเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ท่านนายกเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่ากรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงการหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอลมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะว่าได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยมีระบบแล้วก็ข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงหลายประเด็นด้วยอย่างเรื่องของมรดกโลกก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกเองก็ตอบรับมานะคะว่าดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่ท่านนายกก็ย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดเมื่อไหร่นั้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการไว้แล้วนะคะซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาค่ะ
1: ค่ะมาติดตามการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการพบหารือนะคะทวิภาคีกับนายปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคุณศรีหศักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะระหว่างกันเนี่ยยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาเองระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและก็พยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปิดโอกาสการเจรจาต่อกันรวมไปถึงกัมพูชานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับนะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ว่านายศรีหศักดิ์นะคะจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและก็กัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์เองนะคะก็พูดอีกนะคะบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมไปถึงยังยืนยันนะคะว่าในการเจรจาไทยเนี่ยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชานะเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยรวมไปถึงการยอมรับว่าการเจรจาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองนั้นไม่ง่ายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกองทัพเรือค่ะคุณน้อยกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องของการปิดด่านหรือว่าเปิดด่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังปิดด่านตลอดแนวนะคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการค่ะเรื่องของการผ่านเข้าออกต้องอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและก็ความมั่นคงเท่านั้นค่ะพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่ามีการเปิดด่านนะคะทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์เองก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวอยู่นะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงทุกอย่างเลยค่ะการอนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านเข้าออกในบางกรณีเนี่ยไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็หลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอย่างเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังจากเกิดการทำผิดค่ะหรือว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีเนี่ยจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคุณทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้เนี่ยยังพยายามที่จะมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รวมไปถึงกองทัพเรือด้วยก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยให้สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพเรือก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีบางเพจหรือว่าบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่เป็นการสร้างกระแสปลุกปั่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยชายแดนค่ะซึ่งปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงได้เพราะฉะนั้นมันกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารที่เท็จจริงนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐดีที่สุดค่ะและถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะพบการทำผิดกฎหมายลักลอบผ่านแดนหรือว่ามีพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการกองทัพเรือได้ชี้แจงเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนของกองทัพเรือ1696ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะทางดีเจสอนอดิสรจันทนวัฒน์นะคะจากสทรก็ย้ำมานะคะว่าท่านผบ.ทร.เนี่ยสั่งเน้นย้ำไม่มีเปิดด่านครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยดีเจสอนติดตามอยู่บอกเป็น FC ทั้ง2 DJ เลย
1: ค่ะเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสทรแล้วก็อีกหลายๆท่านติดตามอยู่วันนี้ฟังเสียงตามสายเสียงดังฟังชัดนะคะตราดเนี่ยเช้านี้25องศาพี่สุนทรบอกมาฝนตกตั้งแต่ตี3บางท่านบอกกบร้องอบๆเลยเนี่ย
1: จ้า
0: พี่หนุ่มเมืองขอน
1: บ
0: อกกบร้องระงมอบๆไปเลยเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตี3
1: คิดถึงต้มเขียดนะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามต่อเอาวันนี้ยังตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือกี่สิทธ
0: ิ์โอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเยอะมากนะต้องบอกว่าเหลือเยอะมากยังเหลืออยู่ประมาณสัก4,580,000กว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เรามีเวลาอีกวันนี้
1: พรุ่งนี
0: ้สองวันนะคะใครที่ยังทำเรื่องนะคะในส่วนของติดต่อทางธนาคารโน่นนี่นั่นยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่25-29พฤษภาคม2569ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ปรากฏว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพี่น้องประชาชนและร้านค้าไปลงทะเบียนก็ร่วมโครงการกันเยอะมากสะท้อนถึงความสนใจในการตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือมีข่าวปลอมออกมาด้วยคู่ขนานกันมาติด
1: ๆ
0: นะคะโดยเฉพาะข้อความต่างๆโอ้โหเยอะมากเยอะขนาดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่แหละหลังไปพบว่าข่าวปลอมแล้วก็ข้อความสุ่มเสี่ยงเนี่ยพุ่งสูงกว่า 300,000 ข้อความ
1: โอ้โห
0: เยอะมากค่ะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่าแอนตี้เฟกนิวส์เซ็นเตอร์ไทยแลนด์นี่แหละค
1: ่ะ
0: ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงเรื่องความสนใจของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแล้วก็เรียกว่า นำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะคะรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความค่ะเป็นข่าวปลอม20เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน3เรื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้แบ่งหมวดแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่าได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากๆนะคะมีการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมแล้วขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัย4ไม่นะคะท่านให้หลัก4ไม่ด้วยกันค่ะ
1: ไม่แรก
0: ไม่กดลิงก์
1: ไม่กดลิงก์นะ
0: 2ก็คือไม่เชื่อ
1: ค่ะ
0: 3ไม่รีบและ4ไม่โอนค
1: ่
0: ะ
1: ง่ายๆเลย
0: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: ค่ะ
0: นะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งท่านก็สามารถกดยืนยันผ่านสิทธิ์แอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการร้านค้าในถุงเงินประชาชนเป๋าตังค์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากระทรวงดีย้ำเตือนนะคะและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพบถ้าเจอแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเป็นข่าวปลอมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะใครที่ได้กดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอค่ะพร้อมกันใช้เงินพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งแบบออนไลน์รอวันที่15ออนไลน์ไดเรกdelivery นะคะวันที่15มิถุนายนค่ะ
0: ใช
1: ้วันละ200
0: 200นะคะรัฐบาลถ้า100เอาง่ายๆรัฐช่วย60
1: เราจ่ายแค่40บาท40
0: นะคะแต่ก็จะมีรายเดือนด้วยนะคะค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1แล้วนะคะอ้าวรายที่เป็นยังไงบ้างพี่ฉลาดชัยชนะบอกว่าวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีมากเลยฝนตกทั้งคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอากาศดีมากครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะที่ส่งข่าวสารนะ
0: ค่ะพี่ชัยนาทาวอยู่บางละมุงชลบุรีครับทักทายเรามาด้วยพี่นิตยากลัวคิวธนาคารเต็มจ้าบอกลองไปติดต่อดูน
1: ะ
0: พี่ไพบูลย์ก็บอกจากอำเภอชานุมานใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อากาศดีมากเลยเช้านี
1: ้ค่ะคุณประภานะคะบอกว่าติดตามคุณน้อยคุณกบติดตามรับฟังรับชมทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะพร้อมๆกับฮือฮาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อรถแถมบัว
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: มีจริงมีจริงนะคะติดตามได้กับข่าวยามเช้าพักครู่เดียวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับ ความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการและนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอาเทเลียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและ ร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือ Thaifex Anuka Asia 2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณนครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบก โดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ

0: อาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ผ ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่

เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออาไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะตอนนี้อัปเดตกัน 4,575,670 สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะทยอยกันได้ทยอยกันได้
1: มีเวลานะอีกวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ2วันเต็ม
0: ค่ะวินาที1วินาทีตะกี้ไปแล้ว70สิทธิ์
1: เท่าไหร่นะ
0: 70สิทธิ์ไปแล้วตะก
1: ี้ทำไมน้อยจังวันแรกที่เปิดมานะดิฉันก็จัดกับคุณพลอยนะก็พยายามแข่งกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะจัดรายการไปมือก็กดไปนะปรากฏว่าได้ประมาณ20นาทีผ่านไป
0: ก็เนี่ยตอนนี้ประมาณยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังมีเวลาวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะไปดำเนินการติดต่อแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างที่ชัยนาทโอ้สู้ไม่ถอยเหมือนกันชาวบ้านสู้ไม่ถอยเขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะต้องไปนี่แหละต้องไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยังคงไปยืนยันตัวตนกันเยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้านไปรอเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเนี่ยมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนมือถือแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันเก่าบางคนลืมรหัสผ่านแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเป็นก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยรอลูกหลานมาทำให้แต่ก็ยังรออยู่ก็เลยยังเป็นส่วนที่ยังทำไม่ได้ปรากฏว่าบางคนไปนั่งรอไม่มีที่นั่งก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดเก้าอี้เสริมให้นะ
1: นี่เป็น
0: น่ารักมากแล้วก็ปกติธนาคารก็จะมีด้านหน้ามีลานจอดใช่ไหมปรากฏว่าให้ที่จอดรถเนี่ยเป็นที
1: ่นั่งรอ
0: ของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วก็เรียกตามลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้า
1: โ
0: อ้เนี่ยไปต่อคิวเพราะว่าแบงค์เปิด8 โมงครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อากาศก็ร้อนคนก็ต่อแถวผู้สูงอายุบางคนก็อ่อนเพลียนั่งหลับก็มีต้องดมยาดมอยู่ตลอดก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกน้อยหลับคาอกเลยรอคิวนะคะใจจดจ่อแต่ไม่ย่อท้อเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลำบาก
1: ต้อง
0: มาต้องไปนะคะแต่ว่ารอจนไม่ทันถึงคิวก็ตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนหิวอากาศร้อนไม่ไหวเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่6 โมงครึ่งเพื่อรับบัตรคิว9 โมงครึ่งก็มี
1: ค่ะ
0: สู้ชั่วโมงนะ
1: สู
0: ้6 2 3
1: คุณครับอย่างน้อยมันประหยัดเยอะนะเดือนละ 1,000 นะ
0: 3 ชั่วโมงใช่
1: นับใหญ่เลย
0: ใช่นะแต่ก
1: ็
0: เจ้าหน้าที่น่ารักมากดำเนินการนะคะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้สำเร็จค่ะนะน่ารักจริงๆขอบคุณมากหลายคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยนะได้เงินจากรัฐนี่แหละจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ของกินของใช้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ามีรายได้วันละ 200-300 ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะ
1: วันละ200นะก็ประหยัดไปเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ซื้อหมูกิโลนึงก็100กว่าบาท
0: ใช่
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะส่วนใครที่รอเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภายใน2 เดือนนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ก็รอด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของปัญหาสำหรับเด็กกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการรับฟังความกังวลหรือว่าปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็สังคมเนี่ยได้มีการร้องออกมานะคะเรื่องของโซเชียลมีเดีย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า AI เข้ามาแบบโหเยอะมากเลยหลายๆแพลตฟอร์มนะ
0: คือเราเห็นซีรีส์แนวตั้ง มาเจอ
1: หนึ่งในนั้นคือดิฉันเองค่ะ
0: AI ผลไม้อะไรตอนนั้นก็โอ้โหแต่ระวังนะระวังลิงก์ปลอมด้วยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องระวัง
1: ให
0: ้
1: ด
0: ี
1: นะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกนะคะสะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปสั้นอาจจะส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กวัยปฐมภูมินะคะวัยเรียกว่าวัยสมองที่ยังพัฒนาอยู่นะคะก็คือเด็กต
0: ั
1: ้งแต่เด็กเล็กนี่แหละค่ะไปจนถึงเด็กประถมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายร่วมกัน ของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าทุกแพลตฟอร์มก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการนำแนวทางนี้นะคะมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันก็คือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนนะคะพร้อมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครูให้ครอบคลุมนะคะรอแล้วกันอ่ะส่งท้ายด้วยเรื่องฮือฮาชายแดนใต้
1: ดิฉันรออยู่ค่ะ
0: ค่ะไปไม่ไปซื้อไหมคุณฟังแล้วคุณต้องสนใจแน่เลย
1: น่าสนใจค่ะ
0: ซื้อรถแถมวัว
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงอันนี้จริงค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นรถที่เป็นรถมือสองเป็นรถมือสองบางมดยุสคาสาขายะลาสร้างความฮือฮาและสีสันรับเทศกาลฮารีรายออิดินฮัทฮาหรือว่ารายอฮัทอย่างคึกคัก คือเต็นท์นี้นะคะเป็นเต็นท์มือสองรถมือสองเขาจัดแคมเปญนี้เป็นปีที่3แล้วนะคุณ
1: โอ้โหต่อเนื่อง
0: นะไม่
1: ได
0: ้จัดแค่ช่วงนี
1: ้
0: ใช่แล้วนะคะพิเศษสุดเลยออกรถแถมวัวตัวใหญ
1: ่โอ้โห
0: เขาแจกวัวรวมทั้งหมด5ตัวให้ลูกค้าผู้โชคดี4จังหวัดภาคใต้
1: คือต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะปรากฏว่าปีนี้แจกให้ผู้โชคดีแต่ละสาขาเขาแจกไปแล้วนะสาขายะลา2ตัวนราธิวาส1ตัวหาดใหญ่1ตัวแล้วก็สาขานครศรีธรรมราช1ตัวนะคะวัวแต่ละตัวโอ้โหราคาไม่ธรรมดาตัวละประมาณ 30,000
1: โอ้โหเยอะนะไปเลี้ยงต่อยอดได้เลย
0: ทองกี่บาทตอนนี
1: ้ทองก็4เอ้ยไม่ใช่
0: 70,000 ใช่ไหม 70,000 กว่าโอ้นี่สร้างความตื่นเต้นและเสียงตอบรับดีจากลูกค้ามากเลยปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยออกรถมือ2 400,000แล้วโชคดีได้วัวอีก1ตัวดีใจมากๆเลย
1: ดีใจด้วย
0: ทางร้านก็บอกว่านี่เป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็แจกสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนซื้อรถแถมวัวสร้างสีสันการตลาดด้วยค่ะ
1: ดิฉันชอบนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวัวก็ไปต่อยอดได้
0: เดี๋ยวออกรถอีกคันนะคุณ
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้เราต้องไปติดตามข่าวว่า 7:00 น.แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ามรับฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณ